0: ามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
0: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่า
2: น่าเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ up skill re skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
2: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกา ทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
3: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
6: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเนี่ยเราสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณเนี่ยคุ้มค่าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชลบุรีที่หมู่2ทันตสถานหญิงชลบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่15-17มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตุนิเซีย5-1กลุ่ม S ทัพกระทิงดูดสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด0-0และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา8:00 น.จากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา2:00 น.และอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา5:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการ Dolls Championship พา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021โดยรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันดับพาทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันดับพาจบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันดับพาณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนจะประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กๆที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดตาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
4: หนึ่งนาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามส่งไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: ในส่วนเอลนีโญนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยลงกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของทางการที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูล
3: ค
4: ่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับพวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนีโญกับประเทศไทยครับ
3: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
4: จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับท
3: ่
4: านก็ได้ให้ดำเนินการตั้งวอลลุ่มนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนีโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามวอลตั้งวอลลุ่มเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับและก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทางด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด26ลำนะครับแล้วก็ได้บริการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราแวนนะครับ11ลำคาซ่า12ลำนะครับและคิงแอร์อีก2ลำในส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอลลุ่มเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและข้อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับ แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือซ้อแล้วว่าน้ำอาจจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นที่เป้าหมายที่ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับ
3: ท่านคะในสภาวะอากาศแปรปรวนจากเอลนีโญค่ะกรมฝนหลวงจะมีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆใดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสของฝนตกบ้างคะ
4: ตอนนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เรากำลังที่จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่รวมด้วยนะครับในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
3: กรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
4: ตอนนี้นะครับการทำงานบูรณาการร่วมกันเราก็ได้บูรณาการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับสทช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพคและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายและพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
5: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
4: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับแต่ไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงเสียก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอร์รูมเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนได้ร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ร้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเรายินดีดำเนินการให้ทันท่วงทีครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ขอบคุณครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
7: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
8: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหานี่ครัวเรือนในระยะยาวนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึง38%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ 600,000 บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5ล้านบัญชีในปี2567อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
9: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัววีดีมีวงเงินเลยไม่รู้ไปกดตรงไหนหรือกด Access ไปตรงไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้หมดประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจะมีหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงเชื่อไปเลยอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต่อคอมเมนต์คนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับ25ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20-35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นเป็น NPL ถึง 27%ซึ่งถือว่าสูงมากการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปแล้วเป็น NPL มันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากนะต้องเข้าไปดูครับงั้นมันจะกลายเป็นเชิงสังคม
8: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
9: ้เป็นเจตนาดีที่ผมคิดว่าจะเข้าไปกลุ่มตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่า15หรือสูงกว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อ Buy Now Later เพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแต่คงไปไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4เดือน6เดือนในคงไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ววันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดู
8: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
11: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับ ตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจ

0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
1: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดข้ามชาติหรือภัยคุกคามข้ามพรมแดนอื่นๆการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับภูมิภาคอาเซียนซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมสร้างประชาคมที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านเครือข่าย FBI NAA หรือ FBI National Academy Associate ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่าย FBI NAA เล่าว่าการประชุมนี้ช่วยสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
2: มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนและของประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
1: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
2: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการประชาชนได้มากขึ้น
1: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูของไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งานมหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรม

0: ศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาสเต็มและร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
1: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
0: นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
2: การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากนะผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ไอซีทีที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
0: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังครับคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนายกเมื่อวานนี้ก็ Kick off ไทยช่วยไทยพาสฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือส่งอาหารนั่นแหละผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในการที่จะให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น LINE Grab แล้วก็Shopee
2: น
1: ะคร
2: ับ
1: แล้วก็ Robinhood ด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะครับในการสั่งอาหารนะครับเรื่องของ Thai AI Passport นะครับยังถือว่าเป็นโครงการเรียกแขกอยู่นะครับ สำหรับคุณชัยชนกชิดชอบตอนนี้ก็โดนฝ่ายค้านเนี่ยไล่บีไล่จี้ในหลายเรื่องนะฮะก
2: ็
1: คือเรื่องของงบ 1,600 ล้านบาทนะครับที่นำไปใช้กับ Thai AI Passport นะครับซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจำนวนเงิน1,600 ล้านนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในโครงการเรื่องของความชัดเจนต่างๆในการใช้งบนะครับเกรงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มธุรกิจนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็ได้มีการชี้แจงนะครับจากฝากฝั่งรัฐบาลนะครับสำหรับไทย AI Passport นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็มีข่าวลืออีกแล้วนะฮะบอกว่ารถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนไทยนะครับเห็นเงียบๆไปนานนะครับเมื่อวานนายกก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าไม่ได้มีเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการล่วงล้ำอธิปไตยไทยนะฮะอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นข่าวคร่าวๆที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะของผู้ให้บริการขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะฮะก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนสถาบันการเงินและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับ
2: ครับซึ่ง
1: ท่านนายกนะฮะก็ได้ถ่ายภาพนะครับกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการไปเยี่ยมบูธนะครับหลากหลายบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ Grab Taxi นะครับที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของ Grab Food นะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE Man ด้วย Robinhood ด้วย Shopee Food ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนั่นก็คือ AI นกกระซิบ
1: เป็นยังไง AI นกกระซ
2: ิ
1: บ
2: AI นกกระซิบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่มาจากธนาคารกรุงไทยนะเป็นเรียกว่า AI ที่ผลิตมาเพื่อที่จะให้สำหรับผู้ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับจากรายได้ที่ได้มาจากทางไทยช่วยไทยพลัส6040นี้
1: ก็คือ AI นี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณถึงจะได้กำไรว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ถูกต้อง
1: สิ่งที่ทำตอนนี้นี่มันจะมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนหรือกำไรแนวนี้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: ก
1: ็
2: มาช่วยตรงนี
1: ้แต่ก็งงไงกระซิบกระซิบอะไรคือคนได้ยินกันเยอะ AI นกกระซิบเนี่ยก
2: ็
1: สงสัยกันเหมือนกันAI นกกระซิบคืออะไรก็คือกระซิบให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้รู้ว่าต้นทุนกำไรเนี่ยมัน ป็นยังไงที่ทำอยู่ในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็แนวทางที่จะสร้างกำไรกำไรเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับมาจากธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินชมบูธต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเยี่ยมชมแล้วก็ถือว่าเป็นการคิกออฟวันแรกนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40สำหรับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับทั้งนี้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มีการให้บริการส่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะครับสำหรับการที่มียอดค้ายอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับและผู้ประกอบการเนี่ยก็มั่นใจว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนด้วยซึ่งก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมีมากขึ้นในเศรษฐกิจด้วยนะครับส่วนในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้นะครับก็เริ่มให้บริการกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับยาวๆไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569เลยนะครับก็เริ่มใช้กันตั้งแต่6 โมงเช้าไปจนถึง3 ทุ่มตรงผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับหรือว่าถ้าสมมติใครที่เรียกว่าอยากจะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงเลยนะครับเข้าไปได้เลยนะ4แอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปก็คือ Grab Foodไลแมนนะครับโรบินฮูดแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ดนะครับเข้าไปที่ในส่วนของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยครับ
1: น่าสนใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หลังจากโควิด-19 เนี่ยคนก็นิยมนะครับในการที่จะสั่งอาหารเนี่ยมารับประทานที่บ้านนะฮะไม่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงlow season สำหรับร้านอาหารด้วยเพราะว่าหน้าฝน
2: ครับ พอหน้าฝนปุ๊บก็ไม่อยากออกไปซื้อข้างนอก
1: พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยก็มีโครงการนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยสามารถขายสินค้าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะฝนตกทีไรร้านค้าก็บ่นกันทุกทีฝนอย่าเพิ่งตกนะฝนอย่าเพิ่งตกนะยังขายไม่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ในการที่จะกระตุ้นยอดขายเกี่ยวกับอาหารในช่วง low season ในช่วงนี้ก็คือฤดูฝนนั่นเองนะครับแต่คนก็บ่นเหมือนกันคุณณัฐพง
2: ศ์
1: ทำไมรัฐบาลเปิดตัวช้าจังเลยสำหรับ food delivery ปาเข้าไป15 วันครึ่งเดือนแล้ว
2: ครับ
1: เปล่าตังจะหมดแล้ว
2: ไม่หมายถึงว่าบางคนนี่คือใช้หมดไปตั้งแต่7 วันแรก
1: จะคือหมดไปแล้วคนบางคนบอกปิดโครงการไปแล้วสำหรับเดือนแรก 1,000 บาท
2: ครับ
1: แหมก็อ่ะเดือนหน้าเดี๋ยวอีก15 วันเอง
2: ยังมีโอกาสนะเพราะว่าอีกตั้ง3 เดือนนะ
1: ก็จะได้ใช้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์ไง 1,000 บาท4เดือน
2: 1,000
1: บาท4เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บางคนบอกโอ้โหยังบางคนก็มีกระแสนึงนะฮะ
2: บ
1: อกว่าโอ้โหยังไม่หมดสักทีเพราะมัน60/40ไม่ใช่50/50ไงบางคนก็บอกโอ้ยยังไม่หมดเลยจะใช้ทันหรืออ
2: ี
1: กคนอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้โหหมดไปนานแล้วลุง
2: ยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลา
2: แต่ว่าครึ่งเดือน
1: ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มากระตุ้นยอดขายแหละในช่วงหน้าฝนสำหรับร้านค้าร้านรวงร้านอาหารแล้วก็อะไรต่าง
2: ๆ
1: นะครับอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูต
2: ั
1: วเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยหวานเงินขนาดนี้ลงไปเนี่ยตัวเลขในการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอนนะครับคำถามคือมันมากขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะอย่างไรต่อ4เดือนนี
2: ้
1: ยังไงเนี่ย GDP หรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคขึ้นแน่นอนครับมากน้อยมันอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่จะต้องมองต่อไปข้างหน้าเนี่ย4เดือนข้างหน้าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรต
2: ่อ
1: แม้ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มคลายกังวลแล้วเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอเซ็นสัญญาสันติภาพเนี่ยในวันที่19 มิถุนายนโดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีที่ทำให้ราคาน้ำมันเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงบาทกว่าๆเลย
2: บาท20เลยนะ
1: บาทกว่าๆบาท20เลยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับราคาน้ำมันในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปอีกนะครับ
2: ครับ
1: ก็คือว่าอุปกรณ์การผลิตเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาฝรั่งอ่ะเขาบอก supply chain ใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็คือว่าบ่อน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็โรงงานกลั่นน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลาย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคือต้นทางแห่งการผลิตเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นปริมาณน้ำมันดิบที่จะถูกส่งออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนตอนก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ช่วงวันที่28 กุมภาพันธ์อยู่แล้วนะครับก็ราคาน้ำมันก็อาจจะลดลงแต่อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ก่อนเกิดวิกฤต นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแหละต้องจับตามองว่าวันที่19เนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเนี่ยหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสันติภาพนะครับเป็นข้อตกลงเนี่ยหยุดยิงนะฮะจะศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะฮะจำได้ไหมครับไทยกัมพูชาฮะ
3: เคยมีบทเรียนมาแล้วนะนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกรอบนึง
1: ใช่ใช่และอย่าลืมสหรัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยยังมีคู่ขัดแย้งอีกประเทศหนึ่ง
3: ครับ
1: อิสราเอล
3: อ
1: ิสราเอลก็จะว่ายังไงล่ะ
3: ครับ
1: คือปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้คืออิสราเอลกับอิหร่านโดยมีสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอิสราเอลผู้หนุนหลังนั่นแหละพอสหรัฐบอกหยุดแล้วหยุดแล้วนะฮะแต่อิสราเอลจะหยุดหรือเปล่าน
3: ั่นสิ
1: อิสราเอลหยุดหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานทรัมป์เนี่ยก็พูดในประโยคนึงที่พูดไปพาดพิงคุณเนทันยาฮูนะฮะในทางด้านของประธานาธิบดีอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าต้องขออิสราเอลต้องขอขอบคุณสหรัฐนะต้องขอบคุณสหรัฐนะเพราะสหรัฐเนี่ยมาทำสัญญาตรงนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายมากยิ่งขึ้น
3: ครับ
1: ส่วนอิหร่านก็ตอบรับข้อตกลงตรงนี
3: ้
1: นะครับก็วันเนี้ยก็ราคาน้ำมันดิบก็คงปรับลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานผมฟังข่าวช่วงบ่ายคุณณัฐพงศ
3: ์ครับ
1: น้ำมันดิบก็ปรับลงในรอบ3เดือน 4% นะ
3: ต่ำที่สุดในรอบ3เดือน
1: อันนี้คือราคาน้ำมันต่างประเทศ
3: ครับ
1: นะฮะส่วนราคาน้ำมันในประเทศไทยเมื่อเช้านี้ก็เรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
1: สำหรับของการปรับตัวลดลงนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือไอ้สิ่งของที่มันเคยขึ้นราคาเนี่ยมันจะลงมั้ยฮะ
3: ครับก็ต้องติดตามเพราะว่าหลายๆคนก็หวังอยู่
1: ผมเชื่อว่าไม่ลงอ่ะ
3: มันจะทำยังไงดี
1: ร้านข้าวแถวบ้านผมขึ้นมา10บาทอ่ะ
3: แต่ว่า
1: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
3: ไม่ได้ปรับราคาลดลงใช่ไหม
1: ปรับราคาขึ้นอ่ะ
3: ครับ
1: ไม่แต่เขาไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นเมื่อตอนเกิดวิกฤตการณ์นะ
3: ครับ
1: ขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเมื่อก่อน50มา60แล้ว
3: อาจจะเป็นในเรื่องของต้นทุนต่าง
1: ๆ
3: ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนพอเหตุการณ์เหล่านี้สงบลงแล้วนะครับต้องรอดูว่าทางรัฐบาลของเราจะมีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือว่าเกณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน
1: ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ
3: ครับ
1: ให้ร้านค้าเนี่ยเขาปรับลงบ้างแต่คือการขึ้นของเขาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอ่ะก็คือว่าถ้าเขาขึ้นก็แสดงว่าเขาลำบากจริง
3: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยก็
3: ร้านก็จะอยู่ไม่ไหวนะ
1: ร้านมันก็จะอยู่ไม่ไหวต
3: ้
1: องถามว่าปัจจัยการผลิตต่างๆนี่แหละไม่ใช่ร้านไปด่าร้านค้าเขาขึ้นราคา10บาทอย่างเดียว
3: ครับ
1: คือปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาประกอบอาหารค่าน้ำมงน้ำมันเนี่ยมันลดอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่า
3: ครับ
1: ตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดูแลนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
3: ทั้งหมดก็คือการเรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง
1: เขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสอ่ะเป็นเหมือนยาพารา
3: ครับ
1: แก้ปวด
3: ก็คือได้ชั่วคราว
1: แก้ปวดชั่วคราว
3: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ายั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านโครงการอีกหลายโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องสิกสรรปั้นแต่งกันนะครับด้วยเงินภาษีของประชาชนเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดดีอยู่ดีความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับ
3: ครับพูดถึง ในเรื่องของ AI นกกระซิบกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่เราว่ามีการได้พูดถึงไปสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในส่วนของ AI นกกระซิบเนี่ยคือจะบอกว่าทางกระทรวงการคลังนะครับก็เรียกว่าอยากจะให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมใช้กันนะเพื่อที่จะได้ดูว่าในส่วนของต้นทุนต่างๆหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งบต่างๆในการผลิตของตัวเองเนี่ยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำหรือไม่โดยมี AI นกกระซิบนี่แหละนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์และก็ช่วยพ่อค้าแม่ขายในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดให้ร้านค้าร่วมขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็อย่างที่นำเสนอไปนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grab Food Lineman Robinhood แล้วก็ Shopee Food นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมสำหรับการใช้ AI นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรวมถึงสามารถขยายยอดขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนและก็ในส่วนนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะสำหรับ AI นกกระซิบนะครับซึ่งนะในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินก
1: ็
3: จะมีอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านรองนายกเอนิติบอกนะครับว่า4แพลตฟอร์มในส่วนของGrab Food Lineman Robinhood แล้วก็ Shopee Food เนี่ยพิสูจน์แล้วนะว่าในช่วงโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็คือโครงการก่อนเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาช่วยขาย ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 500-600% เลยนะครับแล้วก็หลังจากโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอในช่วงคนละครึ่ง plus ที่ผ่านมาเนี่ย 500-600%
1: ครับ
3: 600% ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของพอจบโครงการแล้วเนี่ยยอดขายก็ยังมีการเพิ่มเติมขึ้นเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ 100-200% ดังนั้นนะครับต้องการให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็รายย่อยเนี่ยเรียนรู้เรื่องระบบดิจิทัลนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยก็เป็นเหมือนการอัพสกิลรีสกิลนะนะครับในการที่จะทำให้หลายๆคนเนี่ยก้าวทันไปกับโลกด้วยนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าใครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นจริงๆนะครับโดยวันนี้เราก็มีการต่อยอดโดยการนํา AI นี่แหละมาช่วยในการให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าไปจ้างนักบัญชีหรือว่านักวิเคราะห์นะครับในส่วนนี้ก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับสำหรับ AI นกกระซิบก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมนะสำหรับการใช้ AI นกกระซิบนี้เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของราคาขายที่จะแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับทางคุณเอกนิติธรรมประภาสเองก็เชิญชวนร้านค้าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ยั่งยืนด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมไปดูฟีเจอร์ AI นกกระซิบนะฮะก็ทำอะไรได้หลายอย่าง
3: ครับ
1: ตอบคำถามก็ได้นะครับตอบคำถามเนี่ยเขาก็ถามอะไรมันก็ตอบได
3: ้
1: นะครับเพราะมันจะมีคำถามในหัวข้อต่างๆสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยวิเคราะห์ยอดขายอย่างที่คุณรัตพงศ์บอกขายดีขายน้อยหรือว่าจะทำยอดขายมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ว่าจะต้องทำยังไงเขาก็จะให้กรอกลงไปว่าเฮ้ยคุณอยากได้ยอดขายเท่านี้เนี่ยคุณจะต้องทำยังไงลดต้นทุนยังไงที่สำคัญที่สุดเนี่ย
3: ค
1: ือสร้างสเตทเมนต์ให้เราด้วยนะครับ
3: แล้วครับ
1: มีสามารถสร้างสเตทเมนต์ก็คือสามารถสรุปรายการซื้อขายเพื่อที่จะไปขอกู
3: ้
1: อันนี้ทำได้ไปขอสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยมันทำเป็นเอกสารให้เลยปริ้นเป็นเอกสารได้ด้วย
3: โดยมาจากแหล่งข้อมูลของ AI นกกระซิบเลย
1: ถูกต้อง
3: ครับ
1: นกกระซิบสามารถสร้างสเตทเมนต์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อธนาคารรัฐได้นะครับ
3: ครับ
1: อันนี้คือ AI นกกระซิบนะที่มีความอัจฉริยะมากนะครับก็สามารถไปใช้ได้นะครับ
3: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมฟังจากที่คุณเอกนิติเล่าเนี่ยคือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราเนี่ยขายแพงกว่าร้านค้าในตลาดหรือเปล่า
1: อ
3: ันนี้ดีนะเพราะว่า
1: ถ้
3: าสมมติว่าคุณขายแพงเกินบางทีคุณได้กำไรเยอะจริงแต่บางทีคนซื้ออาจจะน้อยกว่าร้านที่ขายราคาตลาดนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่คือบางทีคนขายก็งงๆไงเอ๊ะทำไมร้านค้าชั้นคนน้อยลง
3: ครับ
1: ก็ต้องไปถามนกกระซิบเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อร้านข้างๆมันขายถูกกว่าเราดีกว่า
3: ครับ
1: หรือสินค้ามันดีกว่าเราและที่สำคัญเนี่ยมันสามารถเช็คราคาวัตถุดิบได้ด้วย
3: ครับ
1: เริ่มต้น1มิถุนายนที่ผ่านมา
3: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็บอกว่าสอบถามราคาวัตถุดิบได้แล้วก็แสดงราคาวัตถุดิบทันทีเมื่อใช้ AI นกกระซิบนะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถวางแผนที่จะซื้อสินค้าตั้งราคาขายแล้วก็การตลาดต่างๆได้รู้ว่าไอ้แถวนั้นเนี่ยมันขายราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายในราคาที่มันถูกลง
3: หรือว่าขายในราคาที่พอเหมาะ
1: พ
3: อรสชาติเข้าสู้นะ
1: ก็นั่นแหละมันก็ช่วยได้ไงสมัยก่อนเนี่ยต้องไปส่องดูนะ
3: ครับ
1: ร้านค้าข้างๆขายยังไง
3: AI ก็จะมาช่วย
1: ต้องปลอมตัวเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจำได้อ๋อพ่อค้าร้านข้างๆนี่หว่า
3: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องไปโดนกลัวเขาไปจับผิดนะฮะ
3: ครับ
1: ไปดูเรื่องลิขสิทธิ์บนโลกนะฮะหลังจากที่แจ๊สเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วนะฮะก็แจ๊สเนี่ยก็คือช่องโมโนกดทีวีไปก็ไปดูช่องโมโน
3: โมโน29
1: นะฮะสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเขาก็จ่ายตังค์ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
3: ครับ
1: รอบนี้กับรอบหน้า
3: ครับ
1: นะฮะรอบนี้กับรอบหน้าโมโนเนี่ยกินขาด
3: ครับ
1: นะฮะก็ลงทุนกันไปนะฮะแล้วก็ร้านค้าร้านรวงอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ออกมาเตือนนะฮะออกมาเตือนเรื่องของดูบอลเถื่อน
3: ครับ
1: หรือว่าร้านค้าร้านรวงที่ไม่ได้ขออนุญาต
3: ครับ
1: ไปเปิดแล้วให้คนชมเนี่ยนะ
3: มาซื้อกับข้าวกินแล้วก็เปิดให้ดูเลย
1: เอาอย่างนี้ผมเป็นร้านอาหาร
3: ครับ
1: ผมไปเปิดจอโปรเจคเตอร์หรือยังใช้อยู่ป่ะไม่รู
3: ้มี
1: นั่นแหละพอจอโปรเจคเตอร์ใหญ
3: ่ครับ
1: แล้วให้คนไปดูอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงไม่ใช่สุ่มเสี่ยงอะเสี่ยง
3: ครับ
1: ที่จะผิดกฎหมาย
3: ครับ
1: โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาฟ้องร้อง
3: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเขา ต้องไปดูนะฮะเงื่อนไขของโมโนเนี่ยเขาให้ชมเฉพาะความบันเทิงในบ้านในกล่องของเขาหรือเปล่า
3: คือจะต้องซื้อแพ็กเกจ
1: ไม่ได้ใช้เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย
3: ์ครับ
1: อารมณ์เหมือนลิขสิทธิ์เพลงอ่ะเราเขาให้คุณซื้อซีดีเนี่ยไปเปิดเพลงเนี
3: ่
1: ยในบ้านแต่คุณเอาซีดีเนี่ยเพลงเนี่ยไปเปิดในร้านค้าเพื่อการค้าเรียกแขกเรียกคนมา
3: อ
1: ันนั้นคุณผิดกฎหมาย
3: ครับเหมือนแบบไปโชว์ในผับบาร์ต่างๆด้วย
1: ใช่นะฮะคือเปิดเพลงเนี่ยในบ้านเรือนเนี่ยเปิดได
3: ้
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปซื้อเทปซื้ออะไรมาแต่เมื่อไหร่ที่เอาเทปเอาซีดีหรืออะไรไฟล์พวกนี้มาเปิดในทางการค้าเพราะคุณได้กำไรไงฮะ
3: ครับ
1: เขาไม่ได้อนุญาตให้คุณทำเพื่อการค้า
3: ครับ
1: อันนี้ผมยกตัวอย่าง
3: ครับ
1: เช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นกับลิขสิทธิ์บนโลก
3: ครับ
1: ถ้าโมโนเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาเปิดปึ้งปุ๊บเนี่ยร้านค้าร้านอาหารร้านรวงเนี่ยพึงตระหนักไว
3: ้
1: นะครับว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังควรที่จะสอบถามเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรถ้าทำไม่ได้อย่าฝืนทำ
3: ครับ
1: เพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยปรับโอ้โหเป็นแสนนะครับ
3: ครับสูงสุดนี่แปดแสนเลยนะ
1: แปดแสนนะครับ
3: ครับ
1: แล้วก็คือตำรวจเห็นปุ๊บตำรวจก็ต้องจับนะครับ
3: ครับ
1: ไปด่าตำรวจเขาแบบไปรังแกประชาชนก็ไม่ได้ไม่งั้นเราเว้นปฏิบัติหน้าที
3: ่ครับ
1: คือกฎหมายมันมีอยู
3: ่
1: อันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องนี้ฮะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมที่ประดีกรมทรัพย์สินธรรมัญญาก็บอกว่าการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาทั่วโลกครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นการแข่งขันที่มีทีมชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง48ทีมก็คาดว่ามีคนดูเป็นจำนวนมากนะครับท่านก็ชี้แจงบอกว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาผ่านทีวีวิทยุสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานแพร่ภาพเสียงได้รับความคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์ปี37นะฮะแล้วก็พูดข้อกฎหมายไปคือสรุปเอาอย่างนี
3: ้
1: การแข่งบอลเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ
3: ์
1: ค
3: ุ
1: ณไปเตะฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหต้องขออนุญาตต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ
3: ์แ
1: ต่บอลมันไม่มีลิขสิทธิ
3: ์
1: แต่เมื่อไหร่ที่ถ่ายทอดผ่านทีวีหรืออะไรต่างๆเขาลงทุนไงตรงนี้มันมีลิขสิทธิ์ก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์กันนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยของไทยเนี่ยก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz ร่วมกับ Mono Next นะครับก็ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากมีผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดไปใช้เผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบันทึกเทปการแข่งขัน
3: ครับ
1: เอาไปเผยแพร่ซ้ำ
3: ครับ
1: ผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
3: ครับ
1: โทษก็คือมีจำคุกด้วย
3: ครับ
1: 6เดือนถึง4ปีปรับ 100,000 ถึง 800,000 หรือทั้งจำทั้งปรับทราบว่าขณะนี้มีช่องทางสมัครทางออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์การถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอลโลกภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆถ้าร้านค้าเนี่ยจะไปเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะเปิดก็เปิด
3: ครับ
1: ต้องขออนุญาตตามนี้นะครับ
3: ครับต้องติดต่อโมโนก่อนนะ
1: ต้องติดต่อโมโนก่อนคือเขามีกระบวนการเนี่ยว่าคุณอยากจะใช้เนี่ยคุณก็จะต้องจ่ายอย่างนี้อย่างนี
3: ้ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไปซื้อกล่องแล้วมาใช้เนี่ยในฐานะประชาชนทั่วไปตามบ้านนะฮะแบบนี้ไม่ได
3: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะบางคนไม่รู้นะฮะ
3: ครับ
1: ไม่รู้นะฮะเปิดร้านอาหารแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละโมโนเปิดตู้มเลยร้านลาบร้านอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับ
3: ครับผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะเอาผิดเนี่ยเอาได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือสมาร์ทโฟนขออภัยครับสมาร์ททีวีหรือว่า Android TV ต่างๆเนี่ยคือเปิดแอปโมโนเสียเงินปุ๊บนะครับเปิดลิงก์ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ปุ๊บถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการเจรจาขออนุญาตจากทางโมโนก่อนเนี่ยแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอน
1: ไปแคปไปแชร์ไปอะไรก็ไม่ได้นะครับ
3: ครับ
1: แล้วไปย้อนหลังก็ไม่ได
3: ้เอาเทปมาเปิดย้อนหลังก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำซ้ำฮะ
3: ครับ
1: ไม่ได้เลยนะคร
3: ับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นกันในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับในส่วนของไทย AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานก็มีการออกมาพูดนะครับในเรื่องของประเด็นดังกล่าวว่าเกิดจากอะไรทำไมเกิดดราม่ากันขึ้นนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการกล่าวถึงกรณีโครงการไทย AI Passport นะครับจะมีการบานปลายหรือไม่นะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราต้องเติบโตไปกับโลกนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่เข้าถึง AI แม้ว่าจะไม่ถึงอันดับที่แบบเรียกว่าใช้แบบเก่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ล้าหลังไม่ทันโลกนะครับการดำรงชีวิตเนี่ยของในประเทศไทยนะของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีทั้งทุกสิ่งที่ประกอบกันเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกได้นะครับแล้วก็มีความพร้อมมากกว่าคนอื่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ในเรื่องของการสื่อสารก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการที่ใช้ของต่างประเทศแต่อย่างเดียวนะเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มแล้วก็องค์ความรู้มาพัฒนาซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการกระจายเข้าถึงของเทคโนโลยีขั้นสูงในประชาชนของเราทุกคนนะครับนักข่าวก็ถามครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถามว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านหรือว่าแนวคิดแต่ว่าเป็นการท้วงติงในเรื่องของ TOR หรือเปล่านะครับที่อาจจะมีการเกี่ยวพันกับบุคคลของตระกูลชิดชอบนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกล่าวถึงว่าจริงๆน่ะ AI เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเรียนรู
1: ้
3: แต่ว่าหลายคนเนี่ยไปคิดว่า TOR เนี่ยมันเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบหรือเปล่านะครับท่านนายกชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบและก็ดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจไปแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวลหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็คือในเรื่องของความสุจริตนะครับเป็นไปด้วยตามขั้นตอนตามระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในส่วนนี้นะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเราดำเนินการได้ถูกต้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและก็นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเป็นปัญหาเรื่องของผลงานรวมถึงการประเมินด้วยนะครับท่านนายกก็สรุปคร่าวๆก็คือยืนยันว่าทำตามกระบวนการทั้งหมดนะครับถามต่อนะครับว่ามั่นใจใช่ไหมว่าโครงการนี้เนี่ยมีความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในท่านนายกกล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีนอกมีในแต่ว่ามีแต่ประชาชนนะครับย้ำว่ามีแต่ประชาชนนะครับพวกตนเนี่ยมาทำงานก็จะไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเลยทางนายกก็บอกว่าในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะมาทำสิ่งที่ทุจริตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะครับถามต่อว่าทุกนโยบายพร้อมให้การตรวจสอบตลอดเวลาหรือไม่นะครับตรงนี้ท่านนายกบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำที่เป็นเรื่องทุจริตหรือว่าผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่ในเรื่องของการโยกย้ายหรือว่านโยบายการปราบปรามอาชญากรรมนะครับในส่วนของยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเราก็จะมาเรียกว่าไม่ยอมให้มีใครมาทุจริตในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์สแกมเมอร์ที่มีกว่า 40,000 ล้านบาทมีการยึดยาเสพติดจำนวนมากเป็นประวัติการมีการทำลายยาเสพติดทำลายเครือข่ายต่างๆรวมถึงในเรื่องของการฟอกเงินทุกอย่างขณะนี้รัฐบาลก็ดำเนินการอยู่องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันคือย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆต่ออิทธิพลเลยนะครับแม้แต่ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยตนยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นคำใหม่นะแต่ว่าใช้คำว่าอันธพาลแทนนะครับแล้วก็จะเป็นศัตรูกับเรื่องเหล่านี้ทุกรูปแบบนะครับท่านนายกก็ยืนยันในส่วนของการพูดคุยกับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีตรงนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายทักท้วงควรทบทวนนะครับท่านนายกบอกว่าไม่มีนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการเนี่ยล้มไปเองยืนยันว่าโครงการนี้นะครับคือทำตามรูปแบบแล้วก็เรียกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีการทำอย่างรัดกุม 100% นั่นเองครับ
1: นะฮะคือถามว่าโครงการไทย AI Passport เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนไหมต้องตอบว่าเกิด
3: ครับ
1: เกิดแล้วก็ประชาชนอยากใช้ไหมก็อยากใช
3: ้
1: ของฟรียังไงคนก็อยากใช้งบประมาณ 1,600 ล้านมากเกินไปไหม
3: ครับ
1: ถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับโครงการอื่น
3: ครับ
1: อันนี้มองในมุมบวกนะครับมองในมุมลบเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนและฝ่ายค้านแคลงใจคือการใช้งบเนี่ยอย่างโปร่งใสนะฮะเพราะเขามองว่ามันมีการหัวประมูลมีการล็อกสเปคมีความผิดปกติใน TOR ในเรื่องของประเด็นผู้ประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้คือเป้าใหญ่ๆเนี่ยที่เขาคุยกันนะครับคืออย่าเพิ่งไปหลงประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ว่ามันสอดที่จะไปเป็นเรื่องของการใช้งบเนี่ยผิดปกติหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคซึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านนะฮะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมคณะนะฮะก็คือคุณรัชนกศรีนอกแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละเ โดยคุณรัชนกเนี่ยก็เปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสาร Metadata นะฮะของไฟล์เอกสารเริ่มต้นโครงการ Kick Off Thai AI Passport คุณรัชนกบอกว่าเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร B
2: ครับ
1: ระบุว่าเอกสารดังกล่าวทำให้เห็นว่าสร้างไฟล์เมื่อวันที่27ตุลาคม68นะครับแต่ข้อมูลจากกระทรวง DE กลับมีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่15 ธันวาคม68และมีการประมูลช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งแปลว่าได้มีการทำงานกันก่อนหน้านี้ที่จะมีการประมูลอยู่แล้วนะครับแสดงว่าคือพยานจะบอกว่าอันนี้คือการล็อกสเปคหัวประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะฮะ
2: ก็
1: นั่นแหละเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้รัฐบาลจะต้องรีบชี้แจงออกมาชี้แจงในข้อสงสัยงัดหลักฐานออกมาเพื่อที่จะลดประเด็นตรงนี้โดยเร็วที่สุดอ
2: ัน
1: นี้คือสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นแล้วตอนนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยจะไปอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE
2: ครับ
1: คือคุณชัยชนกชิดชอบลูกคุณเนวินนั่นแหละนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นเป้านิ่งให้เขาโจมตีในทางการเมืองแล้วเนี่ยควรสยบข่าวลือตรงนี้โดยเร็วที่สุด
2: ครับ
1: นะฮะว่าเรื่องของการหัวประมูลกับล็อกสเปคเนี่ยตกลงแล้วมันยังไง
2: บ
1: ริษัทที่เป็นคู่ค้าที่เคยรับงานเนี่ยคือใครมาจากไหนแล้วก็มีการล็อกสเปคจริงไหมที่บอกว่าต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาทำไมถึงกำหนดแบบนั้นบริษัทเทคโนโลยีในไทยเนี่ยที่มีสเปคตามนี้มันมีกี่บริษัทเห็นก็บอกว่ามีไม่เกิน15 บริษัท
2: ครับ
1: ไป15บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่รู้จักกันดีเขาเลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันคือการล็อกสเปคและหัวประมูลโดยรัฐบาล
2: ครับ
1: ตรงนี้ต้องรีบออกมาตอบให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะฮะ
2: ครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็จะมีการเจรจาในส่วนของคู่ค้าสัญญาไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยนะครับในส่วนของประเทศอินเดียนะครับที่จะมาร่วมทำในเรื่องของการทำสัญญานี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและก็ประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนเนี่ยโปร่งใสนะครับเมื่อวานคุณชัยชนกก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของการรายละเอียดที่ว่าTOR เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า TOR เนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ได้มีการลงนามไปแล้วแต่ว่าในส่วนของสัญญาเนี่ยสามารถเจรจาพูดคุยนะครับสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญาเนี่ยยินยอ
1: ม
2: นะครับก็จะต้องรอดูการประชุมในวันนี้ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ในส่วนของประชาชนเนี่ยมีข้อกังขานะครับเรื่องบริษัทที่เป็นคู่ TOR เนี่ยยืนยันว่าในเรื่องนี้เนี่ยโปร่งใสหรือไม่ทางคุณชัยชนกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณชัยชนกเองเนี่ยมอบนโยบายนะแต่ว่าส่วนที่จะไปทำในเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยคือเป็นของข้าราชการประจำก็คือเป็นข้าราชการของกระทรวงDE นะครับที่ดูแลในส่วนนี้แต่ว่าคุณชัยนกเนี่ยเป็นในส่วนของการมอบนโยบายนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของกระบวนการต่างๆดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นของฝ่ายข้าราชการประจำที่ดูแลปลัดกระทรวง DE ดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องพวกนี้เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าดำเนินการตามกฎหมาย 100% นะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามความคืบหน้าในการเจรจานะครับ
1: คือ TOR เนี่ยคือข้อกำหนดในการเงื่อนไขในการเสนอราคา
2: ครับ
1: จัดซื้อจัดจ้าง
2: ครับ
1: ส่วนรายละเอียดในสัญญาเนี่ยก็คือกระบวนการและขั้นตอนต่างๆเงื่อนไขรายละเอียดในการที่จะทำดำเนินการต่อไปคำถามอยู่ที่ว่าตัวคู่สัญญาเนี่ยเขามีแล้วใช่ไหมที่เขาพูดมาเมื่อกี้
2: เมื่อกี้บอกว่าในเรื่องของ TOR เนี่ยก็ทำไปแล้วแก้ไม่ได้
1: TOR เนี่ยมันคือเงื่อนไขว่าจะต้องตามนี้ตามนี
2: ้
1: จะต้องมีบริษัทมีคุณสมบัติตามนี้ตามนี
2: ้
1: ตรงเนี้ยมันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคู่สัญญาแล้วก็แสดงว่ามีบริษัทที่รับงานแล้ว
2: อินเดียวันนี้จะมีการเจรจาคู่สัญญาม
1: ีบริษัทที่เป็นคู่สัญญาแล้วส
2: ่
1: วนเงื่อนไขเนี่ยในการที่จะกระทำการต่างๆเนี่ยตาม TOR ก็คือจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญา
2: ครับ
1: นั่นแหละก็คือว่ารายละเอียดและขอบเขตเนี่ยในรายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถแก้ไขได
2: ้
1: แต่ขอบเขตกว้างๆเนี่ยในการเลือกถ้าเอาตามข่าวนะ
2: ครับ
1: ในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจำนวนเงินวัตถุประสงค์คุณสมบัติ ขอบเขตการดำเนินงานเนี่ยตรงนี้แก้ไขอะไรไม่ได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงให้มันเป็นที่เรียบร้
2: อ
1: ยว่าบริษัทที่รับงานเนี่ยคือใคร
2: ครับ
1: แล้วก็จำนวนเงินมันเท่าไหร่ยิ่งโปร่งใสยิ่งชี้แจงเนี่ยมันก็จะยิ่งลดความแคลงใจของประชาชนและพ
2: ร
1: รคประชาชนนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีเงื่อนไขก็คือว่า 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคหรือเปล่าม
2: ัน
1: มีความผิดปกติใน TOR ของผู้เข้าร่วมประมูลหรือไม
2: ่
1: นะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบปุ๊บเนี่ยโปร่งใสปั๊บเนี่ยจบตรงนี้เลยครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดมองกันจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องทางการเมือง
2: ครับ
1: เรื่องทางการเมืองที่พุ่งมุ่งตรงเนี่ยไปยังคุณชัยชนกชิดชอบก
2: ็
1: คือเป็นทายาททางการเมืองของคุณเนวินชิดชอบนั่นแหละประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต
2: ็
1: ดนะฮะเป็น
2: เรียกว่าเป็น
1: ผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยผู้นำจิตวิญญาณของพรรคสีน้ำเงินใช่ไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละก็มันเป็นทางการเมืองนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็จะต้องชี้แจงเรื่องที่ถูกวิจารณ์เนี่ยแล้วก็เรื่องที่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านนะครับต้องคิดดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ผมมองแล้วนะ
2: ครับ
1: คือยังไงอ่ะก็ต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการนี
2: ้
1: นะฮะเดินหน้าต่อไปหรือจะลงเนี่ยก็ต้องหาทางลงที่สวย
2: ๆ
1: นะฮะแต่ผมมองแล้วโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปอ่ะมีสูงกว่านะครับเดี๋ยวดู
2: เพราะว่าผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะในยุคนี้นะครับสำหรับ AI แต่ว่าเรื่องที่หลายๆคนมีข้อกังขาก็คืออย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของ TOR
1: ใช
2: ่
1: คือเขาไม่ได้มีปัญหาว่า AI ไม่ได้ประโยชน
2: ์ครับ
1: ใช้งบมากเกินไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหา
2: ครับ
1: ปัญหาคือหัวประมูลล็อกสเปคความผิดปกติของ TOR ของผู้เข้าร่วมประมูล
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละคือปัญหาที่ทางรัฐมนตรีดีอีแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆไม่เกี่ยวเนาะ
2: ครับ
1: รัฐมนตรีดีอีต้องตอบ
2: ครับ
1: ต้องตอบให้ชัดถ้ารัฐมนตรีดีอีตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดเนี่ยจะถูกโจมตีในทางการเมืองต่อไป
2: ครับ
1: ว่าทำไมรัฐมนตรีไม่ตอบต้องให้นายกมาตอบเนี่ยนั่นมันเป็นปัญหาทางการเมือง
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูนะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติด

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:42 นะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารในประเด็นด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็แถลงโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ข่าวออกมาเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเกมนะเคยได้ยินเด็กติดเกมไหมฮะคุณรัฐพงศ
2: ์ภาพลักษณ์ก็จะดูไม่ดีนะนะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
1: นะฮะคือเกมเนี่ยถูกปรับมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยให้เป็นกีฬา
2: ครับ
1: ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสปอร์ต
2: eSport ครับ
1: eSport นะฮะคือเปลี่ยนค่านิยมเดิมเนี่ยเด็กติดเกม
2: ครับ
1: เด็กติดเกมเนี่ยมันจะดูไม่ดีเล่นเกมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเรียนไม่จบ
2: ครับ
1: นะฮะสมัยก่อนคิดอย่างนั้นจริงๆ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยผมจะไปเล่นเกมไปซื้อเกมเนี่ยพ่อด่า
2: โดนปลูกฝังมาแบบนั้นผมก็เหมือนกันในยุคของผมในช่วงเด็ก
1: ๆ
2: แต่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ย
1: เจนใช่ไหม
2: ยังอยู่ในเจนเดียวกันครับ
1: นั่นแหละ
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะ
1: เปลี่ยนไปเพราะว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
2: ครับ
1: นะครับคือเกมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแต่ละอายุเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยบางทีมันมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเรื่องของเกมที่มีเนื้อหาที่รุนแรงยิงกันไปยิงกันมาแล้วเด็กเนี่ยเอาไปจำฝังหัวแล้วก็เอาไปใช้ความรุนแรงกับเพื่
2: อ
1: นเอาไปใช้รุนแรงต่อที่สาธารณะ
2: ครับ
1: จำเรื่องของสยามพารากอนได้ไหมกราดยิงจำได้ไหม
2: ที่ใช้เรียนแบบเกม
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง
2: ครับ
1: นะฮะคือที่ผมติงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับ
2: ครับ
1: แต่ผมบอกว่าเรื่องของการเข้าถึงเกี่ยวกับเกมหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยด้วยช่วงอายุต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
2: ครับ
1: เพราะเกมเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเด็กเช่นคุณไปเล่นเกมต่อสู
2: ้
1: คุณก็เอาไอ้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาต่อยเพื่อนที่โรงเรียนมันก็นำไปสู่ความรุนแรงเป็นต้น
2: ปัญหาอีกในสังคม
1: เล่นเกมยิงกันก็ไปซื้อหาซื้อปืนในตลาดเอามายิงเขาอีกอันนี้เป็นสิ่งที่มันเหนือความควบคุมมันคือเด็กมันมีจินตนาการนะดังนั้นการที่จะใช้ให้เด็กเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมต้องมีกรอบที่ชัดเจนในการที่จะดูแลตรงนี้หากเปิดช่องเปิดโอกาสให้เข้าถึงมากจนเกินไปโดยปราศจากขอบเขตในการเฝ้าระวังมันเหมือนกับการเปิดฟรีเสรีเรื่องของความรุนแรงและเกิดปัญหาสังคมนี่คือสิ่งต้อง

0: ทางอาชีพให้กับคนไทยพูดได้ง่ายสร้างโอกาสในการทำเงินสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนได้มากยิ่งขึ้นนะฮะประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือนะร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภาคเอกชนเห็นตรงกันแล้วครับว่าอุตสาหกรรมเกมมีศักยภาพเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะจากโอกาสที่ประเทศได้รับการรับเลือกนะฮะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะฮะGamescom Asia X Thailand Game Show ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติในการเชื่อมโยงผู้พัฒนาเกมนักลงทุนผู้ประกอบการและแฟนเกมจากทั่วโลกแหมผมนึกถึงญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ย Capcom หรือว่าค่ายต่างๆนะฮะ Konami อะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: โกยเงินได้เยอะนะฮะสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าตลาดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อเมริกาเนี่ยก็มาด้วยแต่คนเอเชียเนี่ยมักชอบเล่นเกมญี่ปุ่น
1: ครับ
0: และมีความใฝ่ฝันมากในการที่จะไปร่วมงานนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ตอนนี้บอกว่าโอ้โหไทยได้เป็นเจ้าภาพ อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรียกเม็ดเงินลงทุนแล้วก็เรียกเงินจากต่างชาติอย่างน้อยอ่ะเขาก็มาเที่ยวเมืองไทย
1: แน่นอน
0: แล้วเขาก็นอกจากเขามาดูเกมแล้วเขาก็จะต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับไทยเพราะเขาให้โอกาสประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้นะครับนายกเห็นว่าการจัดงานเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างรายได้ให้ท่องเที่ยวการจัดงานเท่านั้นไม่ใช่ตื้นๆอย่างที่ผมบอก
1: ครับ
0: แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมนักออกแบบโปรแกรมเมอร์และครีเอเตอร์ชาวไทยได้เห็นสิ่งต่างๆนี้เป็นประโยชน์และได้นำแสดงศักยภาพต่อสายตานานาชาติ
1: ครับ
0: บอกว่าโอ้คนไทยนี่ก็เก่งนะและนำไปสู่การจ้างงานการลงทุนและการร่วมมือธุรกิจในอนาคตนะฮะและเชื่อมั่นว่าเด็กไทยคนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงในสาขาอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชันเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับเผลอๆจะเก่งกว่าด้วยอันนี้ผมพูดเองฮะสำหรับงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2025เนี่ยมีผู้ร่วมงานกว่า 260,000 คนจาก95ประเทศทั่วโลกนะฮะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมกว่า 5,500 คนจาก81ประเทศผู้แสดงสินค้ากว่า294รายเอาละก็คือตัวเลขนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็จัดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะ29ตุลาถึง1พฤศจิกายนปีนี้ฮะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับไปรถไฟฟ้าสะดวกครับ
1: ครับแต่ก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ในทุกๆวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับการที่หลายๆคนนะน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่จบงานมาจบจากการศึกษามาเนี่ยมาทำงานเป็นเกมเมอร์เยอะมากนะครับไลฟ์สดในการเรียกว่าเล่นเกมเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกคือเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอด
0: เดี๋ยวนี้เขาแข่งขันกันด้วยไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
0: จัดทีมไปแล้วก็ไปแข่งขันเก
1: ม
0: ที่ต่างประเทศก
1: ็
0: ม
1: ี
0: อีสปอร์ตก็มี
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย
0: คือเกมเนี่ยเล่นไม่ผิดหรอก
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการเล่นภาษาฝรั่งคือมีลิมิตก็คือว่าถ้าเล่นตอนเรียนเล่นแล้วไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีโทษมีภัยทุกยุคทุกสมัยแหละ
1: ครับ
0: หรือเล่นในทางที่ผิดเนี่ยเอานำสิ่งที่ได้จากเกมเนี่ยไปทำเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆมันก็ผิดอีกนะฮะคือสิ่งที่ภาครัฐควรที่จะตระหนักเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เรามีบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ
1: โอ้15จริงๆน่าจะมีเร็วกว่านั้นอีกนะ
0: คือการเข้าถึงเกมเนี่ยควรที่จะใช้เลขบัตรประชาชนว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสำหรับเกมออนไลน์เนี่ย มันควรที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ปิดกั้นการมองเห็นมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: อันนี้เขาทำหรือยังไม่รู้
1: ก็ต้องมีการวัดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมบางเกมถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรุนแรงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตสังคม
0: คือเราจะไปหวังบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลลูกนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ว่าทีวีกับอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาวางเอาไว้กลางบ้านให้สามารถควบคุมได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
0: เดี๋ยวนี้มันอยู่ในมือถือ
1: ครับ
0: แล้วเด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่างโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีทางรับรู้รับทราบเลย
1: ร
0: ู้อีกทีลูกเป็นข่าวไปแล้วไงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องกำกับดูแลด้วยนอกเหนือจากการส่งเสริมนอกเหนือจากการส่งเสริมควรมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมภายใต้ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
1: ครับก็เป็นในเรื่องของวงการเกมนะคร
0: ับ
1: ติดตามกันต่อในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ
0: ตุลาคมนี่มีงานหลายงานนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็คือ IMF
1: ครับงานการประชุม IMF ด้วย
0: แล้วก็งานเกมนะคือต่อไปเนี่ยเดี๋ยวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะฮอตมาก
1: ครับในช่วง
0: มาก
1: ช่วงต้นป
0: ี
1: งบประมาณใหม่นะ
0: เออ
1: นะครับ
0: จะฮอตมากเลย
1: รอติดตามนะครับในเรื่องของ

0: เหตุการณ์ต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นที
1: ่ดีแล้วแถว
2: ตรงนี้ได้
1: มันไม่ต้องมาอิมแพคเมืองทองธานี
0: แต่ มันก็เดินทางสะดวกนะในมุมมองผมคือถ้าสมมติว่าอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่าก็จะอยู่ในเมืองหน่อยถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าไปฝั่งบ้านคุณทรงพลไปเมืองทองเนี่ยก็อันนี้จะต้องเป็นเอ็กซิบิชันที่ค่อนข้างใหญ่หน่อย
1: ใหญ
0: ่ๆเพราะว่าคือมีหลายฮอ
1: แต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะผมมองนะคือที่จอดรถอ่ะผมว่ามันใหญ่นะแต่มันไม่เคยพอสักทีเลยผมไปมา 2-3 ทีแล้ว
0: อยู่ใจกลางเมืองไงนะครับต่างจากเมืองทองคือมีเท่าไหร่ก็ไปสะดวกยิ่ง
1: เมืองทองอ่ะที่จอดมีแต่เดินไกลมันก็ยังดีแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยคือถ้าจัดงานใหญ่ๆมันไม่พอจริงๆนะคุณณัฐพงษ์แล้วเวลาเราจะไปงานใดงานหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องวนรถหาจนถอดใจอ่ะ
0: ครับ
1: มันก
0: ็คือทีหลังก็ต้องบอกตัวเองว่ารถไฟฟ้าดีกว่าร
1: ถไฟฟ้าดีกว่าร ถไฟฟ้าดีกว่าตรงนั้นสายสีเขียวเน
0: า
1: ะ
0: สายสีน้ำเงิน
1: อ๋อสายสีน้ำเงิน
0: แต่ถ้าเป็นเมืองทองเนี่ยจะเป็น
1: สายสีชมพูก็ใช้บริการรถสาธารณะน่าจะดีกว่านะฮะ
0: ครับไปต่อกันในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับในส่วนของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีการกำหนดในการประชุมเนี่ยก็คือวันนี้อย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะครับการที่จะมาประชุมสรุปในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยนะครับซึ่งในส่วนของพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้มีการเข้าชื่อเรียกว่าสนับสนุนตรงนี้นะมีการถอนชื่อออกมานะครับเรื่องนี้ทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับว่าในส่วนของทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่จะสนับสนุนแต่ว่านับวินาทีนี้นะครับยังไม่เห็นเนื้อในส่วนของเนื้อหาว่าร่างดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเช่นใดแต่ในหลักใหญ่คือจะต้องไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยรวมถึงไม่รวมถึงการแก้หมวด1หมวด2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากไม่มีทั้ง3เรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่สนับสนุนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการแก้ไขร่างดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเอามาดูกันก่อนว่าร่างออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้นะครับคุณพระดอนกล่าวว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นร่างของทางพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ทราบก็คือในเรื่องของการฟังเสียงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกโดยตรงอันนี้ก็เป็นฝั่งของทางสสภูมิใจไทยนะครับในท่านพระดอนปิศนานันทกุลนะครับที่ออกมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกวันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมด้วยนะครับสำหรับการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ
1: เร็วๆนี้สำหรับรัฐธรรมนูญแต่มีคำหนึ่งผมสงสัย
0: ครับ
1: ผมสงสัยเนี่ยคือการแก้ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: หมายความว่ายังไงอ่ะ
0: คือ
1: การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยออกแบบแก้ไขให้แก้ยากคือการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณบอกถ้าเกิดมันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยมันฟังดูแปลกๆไงเพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: เพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะตกลงมันแก้ไหมนะ
0: มันก็จะดูขัดอยู่นะ
1: มันจะขัดอยู่คืออีกอย่างนึงนะหมวด1หมวด2เนี่ยถ้าคุณดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมวด1เนี่ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายบังคับไว้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะอะไรฮะหมวด1เนี่ยมาตรา1บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร1เดียวอ
0: ัน
1: เดียวแบ่งแยกไม่ได้มันแก้ไม่ได้ไง
0: มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
1: มันไม่ได้อยู่แล้วส่วนหมวด2เนี่ยถามว่าแก้ได้ไหมตามกฎหมายมันแก้ได
0: ้ครับ
1: มันแก้ได้ซึ่งเคยแก้มาแล้วนะครับ112เนี่ยเคยแก้มาแล้วสมัยคณะปฏิวัติเนี่ยแก้ให้มีโทษสูงขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: คือถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้หมวด2แต่หมวด1เนี่ยแก้ไม่ได้แน่นอน
0: ครับ
1: คืออะไรประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
0: ครับ
1: นะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้แก้ไม่ได้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวดมาตรา2แก้ไม่ได้เหมือนกัน
0: แก้ไม่ได้
1: นะฮะแล้วก็มีกฎหมายล็อกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามาตราเหล่านี้เนี่ยห้ามแก้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าคำว่า แก้รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไปดูมาตรา25
0: มันดูกว้างไป
1: มาตรา2500กว่าๆเนี่ยจะบอกว่าต้องมีเสียงเท่านั้นเท่านี้ไงอาจจะไปมองตรงนั้นแต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยควรดูว่าณสถานการณ์ณวันนี้มันยังไงแล้วคนแก้ไขยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตั้งต้นก่อนเลยศาลตั้งต้นก็คือสสร.สสร.มาจากไหน
0: มาจากตรงไหนกันแน่
1: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเลือกตั้งหรือจะแต่งตั้งคือประเทศไทยของเราอ่ะมาทั้งแต่งตั้งมาทั้งเลือกตั้งเคยมาหลายรูปแบบแล้วนะครับเคยมาหลายรูปแบบแล้วก็สสร.ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: คนที่ร่างเนี่ยอาจจะเป็นกรรมาธิการยกร่างสร.อาจจะเป็นคนเลือกกรรมาธิการยกร่างตอนสมัยคุณมีชัยคนที่ร่างจริงๆคือกรรมาธิการผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าสสร.แล้วตอนนั้นสสร.เนี่ยมาจากแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะจากระดับคณะจากคณะนั้นอ่ะ
0: ค
1: ือสิ่งต่างๆเราผ่านมาได้เยอะแล้วนะรัฐธรรมนูญก็มีมา20กว่าฉบับแล้ว
0: ครับ
1: ก็ต้องติดตามดูฉบับนี้ในยุค AI โลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: ค
1: ือมันต้องมีการปรับแหละเพียงแต่ว่าปรับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูภายในปี2ปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
0: ครับ
1: น่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนประชาชนก็น่าจะได้ลงประชามติรับไม่รับเนี่ยก็น่าจะห่วงปีหน้าอันนี้คิดเองนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาบ้างครับเห็นเงียบๆไปนะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะกล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าวันนี้มีหลายวาระที่ประชุมเห็นชอบทั้งเรื่องในการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ที่มีการจัดตั้งศูนย์ Entry Drone นะฮะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามฮะได้มีรายงานนะครับไม่รู้รายงานมาจากไหนเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: จากกระทรวงข่าวลือหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบอกว่ารถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนว่าจริงไหม
0: ค
1: ุณอนุทินบอกเลยฮะไม่
0: ม
1: ีนะครับ
0: ครับ
1: คือทำไมนายกมั่นใจคือถ้ามันมีเนี่ยต้องมีการรายงานจากฝ่ายทหารหรือความมั่นคงเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ท่านถึงมั่นใจบอกว่าไม่มีเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านายกรู้ได้ไง
0: ครับ
1: ก็ไม่มีรายงานไงฮะไม่มีนะก็คือไม่มีแน่นอนนะฮะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าส่วนรถถังล็อตที่2ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้หรอกนะครับ
0: ครับ
1: เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ใครมารุกรานอำนาจอธิปไตยของเราย้ำว่าตรงนี้มีความมั่นใจอยู่ในดินแดนของเขาอยู่ในบ้านของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบอะไรทั้งสิ้นพูดง่ายๆไม่เกี่ยวกับเรา
0: ครับ
1: นะฮะก็เหมือนกับที่เรามีเรื่องภายในของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขามายุ่งฉันใดฉันนั้นนี่ผมพูดเองนะฮะ
0: ครับ
1: คืออธิปไตยของใครก็ของมันนะฮะส่วนกัมพูชาจะให้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในห้วงของความโศกเศร้านายกถามว่าคุณรู้ได้ยังไง
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้คือผู้สื่อข่าวก็ถามไป
0: ครับยืนยันว่าตอนนี้ในส่วนของชายแดนไม่มีรถถังประชิดนะครับและก็ในส่วนของบริเวณชายแดนก็คือยังปลอดภัยนะครับไม่ได้มีการประชิดมีการสู้รบกันแต่อย่างใด
1: ส่วนในเรื่องที่กัมพูชาได้รถถังมาจากจีนมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
0: เป็นความมั่นคงในประเทศของเขาไปนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับก็เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: สงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมสิ้นสมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่องได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามันในคณะกรรมการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
7: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง

ดังวันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพ

0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

วันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจสดใส

0: สร้างสรรค์แห่งวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล
1: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

ารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

60 40ถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยช่วยออก4 60แล้วก็เราจ่ายเองเนี่ย40ก็ช่วยประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การรับประทานอาหารไปแต่ละวันเนี่ยก็เฉลี่ยวันละประมาณ333บาทนะคะเราก็เติมเงินเข้าไปเอาง่ายๆคือการเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เติมเข้าไปเลยค่ะ1เดือนเนี่ย667บาทนะคะแล้วรัฐบาลก็เสริมมาให้อีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้น1เดือนเนี่ยก็จะได้ใช้จ่ายอยู่ที่ 1,667 บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดใครที่สับสนว่าจะคิดยังไงระหว่าง60 40ก็เติมเงินไปให้พอนั่นแหละค่ะเดือนละ667บาทแล้วก็สแกนจ่ายเต็มเมื่อไหร่ยอดเนี่ยจะขึ้นอยู่แล้วในแอปเป๋าตังค์ว่าวันนี้เนี่ยยอดใช้จ่ายได้200แล้วโดนหักไปแล้ววันนี้เหลือยอดใช้จ่ายได้ที่สามารถใช้จ่ายสแกนแต่ละวันเนี่ยวันละเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะมีบอกอยู่ในแอปอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากเพราะว่าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยยังไงก็ประหยัดอยู่แล้ว 40% รัฐช่วยออก 60% ถ้ากินข้าว2คนเนาะอาหารตามสั่ง100บาทพอสแกนจ่ายปุ๊บเราจ่ายแค่40บาทรัฐช่วยออก60บาทอันนี้ก็ช่วยประหยัดไปได้ในแต่ละวันได้เยอะเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้หมดแล้วอันนี้เนี่ยก็รอในเดือนถัดไปนะคะกรกฎาก็วันที่1กรกฎาคมช่วงตั้งแต่6โมงเช้าก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ใน 1,000 ใหม่นั้นได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ล่าสุดนะคะทางรัฐบาลก็ได้เปิดแพลตฟอร์ม Delivery นะคะเพื่อมุ่งให้ประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยก็มีการเปิดรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วผ่านโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็จะสามารถใช้จ่ายได้จริงเนี่ยวันที่21มิถุนายนนะคะที่จะสามารถใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เขาบอกว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีมากกว่า 8,000 ประมาณ 8,000 กว่าร้านค้าแล้วนะที่เข้าร่วมโครงการซึ่งแต่ละร้านค้าเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทอะไรก็ได้อย่างเช่น Grab Line Man แล้วก็Robinhood Shopee Food แบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกใช้ได้ก็เลือกร้านอาหารที่ตนเองชื่นชอบหรือว่าบางร้านเนี่ยก็ถือโอกาสที่เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะดึงให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านของท่านโดยเข้าร่วมโครงการคนก็มองว่ามีสิทธิ์โครงการยังใช้ไม่หมดในวันนี้ก็ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นโยบายที่รัฐบาลเนี่ยออกมาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะที่ดีต่อการเติบโตของทางธุรกิจแล้วก็ช่วยยกฐานลูกค้าให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้ด้วยรวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทีนี้นะคะมาพูดถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมองได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารภาพยนตร์การออกแบบแฟชั่นต่างๆแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงเทศกาลและประเพณีไทยด้วยนะคะเขาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถือเป็นพลังแห่งการโน้มน้าวผ่านนวัตกรรมวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะก็กลายเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญนะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยใช้เป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอันที่จะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไทยประเพณีสงกรานต์การท่องเที่ยวศิลปะการแสดงต่างๆภาพยนตร์ดนตรีแฟชั่นตลอดจนซีรีส์ไทยที่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยเองแล้วก็จากทั่วโลกด้วยนะคะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นมากกว่าเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
มีเรื่องของการสะท้อนอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานนะคะตัวอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์อันนี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะแล้วก็เรื่องของการเติบโตของภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลรวมถึงกระแสความนิยมของซีรีส์ไทยต่างๆปัจจุบันนี้ก็เห็นได้มากขึ้นเรื่องของซีรีส์วายนะคะที่สังคมเนี่ยให้การยอมรับการเปิดรับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นน้ำหอมไทยงานแฟชั่นงานออกแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมค่ะก็เป็นตัวที่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในอนาคตนะคะรวมถึงในเรื่องของชุดไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็นุ่งสบายใส่ยีนนะคะที่เป็นกระแสอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยเพราะว่าชุดไทยเนี่ยใส่แล้วก็คือสวยนะคะมาผสมผสานเป็นแฟชั่นได้ใส่ชุดไทยไปเที่ยวที่กรุงเทพแบบนี้นะคะที่ถ่ายภาพที่วัดอรุณอันนี้เนี่ยเป็นวิวแล้วก็ภาพบรรยากาศที่สวยงามเลยทีเดียวนะคะชาวต่างชาติก็นิยมอย่างเช่นไปวัดไทยในทางแถบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการร้านเช่าชุดเช่าชุดไทยนะคะเปิดให้เช่าชุดไทยก็ราคาไม่แพงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สวมใส่ชุดไทยถ่ายรูปแล้วพอเขาถ่ายรูปเนี่ยออกไปปุ๊บก็โพสต์โซเชียลมีเดียโพสต์สมมติว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาโพสต์ก็กลายเป็นว่าไปแสดงอยู่บนหน้าฟีดของเพื่อนในโซเชียลมีเดียของเขาสังคมออนไลน์ของเขาในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะคะเรื่องของการแต่งกายชุดแต่งกายที่เป็นของประเทศไทยนะคะได้รับความนิยมอย่างมากทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเวียดนามแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยยุคแรกๆเลยนะคะใครจำได้ก็จะเป็นกางเกงช้างแล้วก็กางเกงมวยไทยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของฝากยอดฮิตของประเทศไทยเลยถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยใครที่กรุงเทพทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ยังคงมีกางเกงช้างนะเป็นกางเกงใส่สบายๆผ้านุ่มลื่นอันนี้นะคะมีทั้งกระแสดีแล้วก็กระแสที่เป็นกระแสโซเชียลเนาะที่มีชาวต่างชาติมาซื้อไปแล้วก็ด้วยราคาที่อาจจะสมเหตุสมผลหรือว่าไม่สมเหตุสมผลในสถานที่ต่างๆอันนี้เนี่ยก็ได้สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยได้รู้จักกางเกงช้างซึ่งก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ทำให้ประชาชนได้รู้จักเป็นอย่างดีนะคะกางเกงมวยไทยอันนี้ต่างชาติมาแล้วเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายมวยนะสายไฟติ้งก็ต้องซื้อกลับไปฝากคนที่ต่างประเทศนะคะที่ประเทศนั้นๆเนาะมันเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอาจจะมองข้ามนะแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยเขามองแล้วเขาให้ความสำคัญแล้วเห็นว่ามันเท่ดีมันไม่มีแล้วนะเอาไปใส่เที่ยวใส่นอนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาผ้าขาวม้าค่ะอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยได้เป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นชาวภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคกลางก็ยังมีใช้กันอยู่นะคะในเรื่องของผ้าขาวม้าแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มีการประยุกต์เอาผ้าขาวม้าเนี่ยมาทำมาตัดเย็บเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นกระเป๋าเป็นสินค้าต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้าแล้วก็เพิ่มความที่แบบไม่ใช่ผ้าขาวม้าที่เอาไว้แค่เช็ดตัวหรือว่าเอาไว้นุ่งห่มเวลาที่คุณพ่อหรือว่าคุณปู่คุณตานะเอาไว้อาบน้ำแล้วก็สวมใส่เวลาอาบน้ำแค่นั้นเนาะปัจจุบันเนี่ยเอามาดัดแปลงเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกเยอะเลยนะคะล่าสุดก็มีเรื่องของยาดมไทยค่ะที่คนต่างชาติเขาก็เห็นว่าทำไมมาเมืองไทยแล้วมียาดมมีแบบคนไทยพกอะไรแล้วก็ไว้สูดดมซึ่งมันก็ไว้ชื่นแบบมีกลิ่นที่ชื่นใจนะคะก็เลยเกิดเป็นกระแสซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาอีกเหมือนกันกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเพราะว่ามีศิลปินชื่อดังหลายๆคนเนี่ยใช้แล้วก็นี่แหละค่ะอัพรูปภาพเนาะลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้ภาพลักษณ์ด้านสมุนไพรไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยโด่งดังไปไกลอีกในเรื่องของการดัดแปลงรูปแบบการที่เอา
รูปแบบรูปลักษณ์ของโขนหรือว่าตัวละครไทยมาทำเป็นปลอกยาดมเป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็ส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยไว้ได้อีกรูปแบบหนึ่งก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปอีกแบบนะคะแล้วก็เทศกาลสงกรานต์อันนี้ค่ะเป็นเทศกาลที่ชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักมากที่สุดในประเทศไทยเลยเพราะว่าคนที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอย่างที่แบบเดือนเมษาอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าคนต่างชาติก็ชอบมาเที่ยวมาอาบแดดมาเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยถือว่าเป็นไฮซีซันนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะมาเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันที่ประเทศไทยเยอะเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องแล้วก็ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีชาวต่างชาติก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ตื่นเต้นกับเทศกาลนี้เรียกได้ว่าใครที่มีเพื่อนต่างชาติเนี่ยก็คือถามถึงเลยว่าสงกรานต์ที่ประเทศไทยเนี่ยมันสนุกจริงไหมมันดีจริงไหมอยากที่จะมาลองเล่นสักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาในเรื่องของอาหารค่ะอาหารที่ประเทศไทยที่คนไทยรู้จักแล้วก็ยังชื่นชอบรวมถึงต่างชาติที่ให้ความสำคัญแล้วก็แบบมาประเทศไทยฉันต้องได้กินอย่างเช่นผัดไทยต้มยำกุ้งพะแนงแล้วก็อะไรอ่ะเยอะนะอาหารทะเลเป็นไหมอาหารทะเลถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมอาหารทะเลอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชลบุรีก็ได้เนาะเนี่ยแต่ว่าที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะมีผัดไทยส้มตำปูปลาอันนี้เนี่ยพูดแล้วก็นะยังเช้าอยู่เนาะช่วงนี้ก็เดี๋ยวมื้อเที่ยงก็ค่อยว่ากันนะคะสำหรับเมนูอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักๆก็นี่แหละค่ะส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งแล้วก็อาหารที่เป็นรสชาติไทยๆถ้าเป็นทางใต้ก็อาจจะเป็นคั่วกลิ้งแกงไตปลานะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมเนาะที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยมาดูนะคะว่าในบ้านเรานะคะเป็นถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอะไรที่เป็นกระแสหลักๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของประเพณีวิ่งควายอันนี้เนี่ยถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่สะท้อนวิถีชีวิตเกษตรกรรมแล้วก็เรื่องของความผูกพันระหว่างคนกับควายซึ่งมีที่เดียวในโลกนะคะประเพณีวิ่งควายซึ่งก็จัดในจังหวัดชลบุรีของเรานั่นเองนะคะอีกหนึ่งประเพณีค่ะก็เป็นประเพณีก่อพระทรายวันไหลอันนี้เนี่ยต่อยอดจากเทศกาลสงกรานต์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากที่บางแสนเรานะคะแล้วก็ประเพณีกองข้าวประเพณีบุญกลางบ้านอันนี้เนี่ยก็เป็นประเพณีที่เขาเรียกว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งประเพณีเหล่านี้เนี่ยเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างมีศักยภาพด้วยถัดมาค่ะอาหารสตรีทฟู้ดนี่ก็ในชลบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารทะเลที่สดมีสตรีทฟู้ดมีอาหารท้องถิ่นหลากหลายนะคะโดยจังหวัดนี้เนี่ยก็มีการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยผ่านงานชลบุรีสตรีทฟู้ดเฟสติวัลอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวในโซนบางแสนศรีราชาพัทยาสัตหีบอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโหมีอาหารทะเลให้เลือกชิมเลือกช็อปแล้วก็ได้คือมาเที่ยวชลบุรีเนี่ยต้องนึกถึงอาหารทะเลหรือว่าการปาร์ตี้ริมทะเลการเป็นแบบอันดับแรกๆเลยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวทะเลมีเมนูแบบว่าอาหารทะเลที่แบบน่ากินน่าสนใจเยอะมากนะคะอาหารประมงอาหารพื้นบ้านที่มาจากชาวประมงแล้วก็เรื่องของอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆด้วยนะคะในชลบุรีส่วนการท่องเที่ยวค่ะชลบุรีของเราก็หนีไม่พ้นนะคะบางแสนพัทยาเกาะล้านแล้วก็อาจจะเป็นไปทำสวนนงนุชนะคะแล้วก็สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอะไรแบบนี้หมูเด้งนี่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมอันนี้ก็ทำให้ประชาชนหลายคนเนี่ยรู้จักนะคะประเทศไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูหมูเด้งมาหาหมูเด้งโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์
ก็เป็นเรื่องของการที่ผลักดันส่งเสริมให้ประเทศไทยนะคะได้เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ว่าให้มารู้จักฮิปโปแคลกแท้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อเขามาเที่ยวประเทศไทยตั้งใจมาหาฮิปโปแคลกนั่นแหละมาดูหมูเด้งแต่ว่าเมื่อเขามาแล้วเขาก็ได้มาเที่ยวในสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรีด้วยมาเที่ยวได้เห็นมุมมองต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยยิ้มนะคะการที่ชาวไทยเนี่ยมีอัธยาศัยที่ดีในการที่เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีนะคะก็มีการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็นวัตวัฒนธรรมวิถีชุมชนต่างๆรวมอยู่ในที่เดียวกันได้เลยนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของกีฬามวยไทยนะคะซึ่งชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามีค่ายมวยไทยจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาแล้วก็สัตหีบค่ะก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่เดินทางมาเรียนก็ตั้งใจมาเรียนมวยไทยโดยเฉพาะนะคะก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาแล้วก็ศิลปะที่เป็นเรื่องของศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญของประเทศไทยค่ะถัดมาค่ะพัทยาแล้วก็ชายหาดในชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ละครซีรีส์แล้วก็โฆษณาทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมามากนะคะอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่เผยแพร่แล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดให้รู้สู่สายตาชาวโลกรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ด้วยนะคะถัดมาก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วก็เมืองแห่งอนาคตค่ะชลบุรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าอยู่ในพื้นที่ EEC นะคะที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของชลบุรีเนี่ยมีมากกว่ามิติด้านวัฒนธรรมมีเรื่องของภาพลักษณ์ของเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาเป็นตัวชูโรงของเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมที่ผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเช่นท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังนะคะโครงการ EEC ชลบุรีเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมได้หลายๆด้านเลยทั้งอาหารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้ก็มาพูดภาพรวมของซอฟต์พาวเวอร์เนาะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในจังหวัดชลบุรีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีส่วนร่วมของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะได้มีโอกาสไปที่โซนทางพัทยานะคะไปชิมเขาเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นั่นเป็นแกงไก่กะลาอันนี้นะคะอยู่ที่ตะเคียนเตี้ยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะทางโซนพัทยานะคะแหลมฉบังไปทางนู้นเนาะก็ถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติของความเป็นไทยมีเขาเรียกว่าเอาเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเอามะพร้าวเอากะลามะพร้าวที่อ่อนๆ นะคะสามารถผัดกินทำเป็นอาหารได้เนี่ยมาปรุงให้กับชาวบ้านเริ่มต้นจากทำกินเองกันในพื้นบ้านในกลุ่มชาวบ้านนี่แหละแล้วก็เกิดความชื่นชอบเกิดความที่มันรู้สึกว่ารสชาติดีแล้วก็อร่อยทานได้ก็เลยอยากที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ทานบ้างได้ลิ้มรสของความอร่อยของกะลามะพร้าวเนาะก็เลยทำเป็นเมนูพิเศษขึ้นมานะคะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้ลิ้มลองนะคะอาหารรสชาติใหม่ๆที่เป็นบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากับสารพันฟังให้รู้ค่ะ

การผลิตภาพยนตร์การดึงกองถ่ายต่างชาติเข้ามาถ่ายทำในไทยอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเช่นเดียวกันที่อย่างที่3นะสาขาที่3ค่ะซีรีส์ค่ะอันนี้เนี่ยละครซีรีส์ไทยรวมถึงซีรีส์วายแล้วก็ยูริด้วยอันนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากต่างประเทศมากค่ะสาขาที่4เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ค่ะตามการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการที่ได้เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็นำไปเผยแพร่ให้โซเชียลมีเดียหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักกันนะคะในสถานที่ในประเทศไทยค่ะสาขาที่5เป็นเรื่องของเทศกาลและประเพณีค่ะอย่างเช่นสงกรานต์ลอยกระทงวันไหลประเพณีท้องถิ่นแล้วก็เทศกาลระดับนานาชาติต่างๆนะคะอย่างเช่นปลายปีนี้ก็มีเทศกาลอะไรนะที่จะมาจัดที่พัทยานะคะเรื่องของเทศกาลดนตรีนะคะดนตรีนานาชาติแล้วก็ในส่วนของบางแสนพัทยาศรีราชาเนี่ยก็ยังมีเทศกาลดนตรีมาให้ได้รับชมรับฟังกันเป็นระยะนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเดือนเว้นเดือนเลยด้วยซ้ำนะคะสำหรับกิจกรรมที่ผลักดันเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆนะคะนี่นะคะก็เป็นสาขาอีกหนึ่งสาขาค่ะก็คือสาขาดนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลักดันศิลปินไทยคอนเสิร์ตดนตรีร่วมสมัยแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านค่ะถัดมาสาขาที่7ค่ะสาขาแฟชั่นก็เป็นการผลักดันในเรื่องของผ้าไทยการออกแบบเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแล้วก็แบรนด์แฟชั่นของไทยค่ะสาขาที่8เรื่องของศิลปะเป็นด้านงานทัศนศิลป์งานศิลปะร่วมสมัยงานหัตถศิลป์แล้วก็ศิลปินไทยค่ะอันนี้ก็อย่างเช่นอาจารย์ที่เป็นนักวาดเขียนต่างๆนะคะเป็นงานศิลปะต่างๆเนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังให้คนต่างชาติได้รู้จักงานศิลปะของไทยด้วยสาขาที่9ค่ะเรื่องของการออกแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็งานสร้างสรรค์ที่อาจจะสอดแทรกความเป็นไทยไว้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้เครื่องจักสานหรือว่าหวายต่างๆแบบนี้นะคะก็มาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะเพื่อสอดแทรกเข้าไปในโรงแรมหรือว่าภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารต่างๆทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะถัดมาค่ะสาขาที่10เป็นเรื่องของเกมค่ะปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเกมนะคะนักพัฒนาเกมแล้วก็กีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดกว้างเรื่องของกีฬาอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะมีการผลักดันการส่งเสริมให้น้องๆหนูๆรวมถึงคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเนี่ยได้เข้าถึงกีฬาแล้วก็ไหนๆก็เข้าถึงกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็ผลักดันไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยเช่นกันนะคะถัดมาค่ะสาขาที่11หนังสือและวรรณกรรมนะคะก็เป็นเรื่องของนักเขียนไทยหนังสือการ์ตูนนิยายการแปลงานนะคะผลงานไทยสู่ต่างประเทศด้วยสาขาที่12ค่ะศิลปะการแสดงอันนี้ก็นาฏศิลป์นะคะที่สำคัญเลยหลักๆโขนของไทยค่ะละครไทยการแสดงร่วมสมัยแล้วก็การแสดงพื้นบ้านที่อาจจะยังมีความเป็นไทยอยู่ปัจจุบันนี้ที่เห็นนะคะก็การแสดงพื้นบ้านนาฏศิลป์การรำไทยต่างๆรวมถึงลิเกด้วยนะคะถัดมาก็เป็นกีฬาแล้วก็มวยไทยค่ะอันนี้เนี่ยถือเป็นกีฬาประเภทหลักๆเลยนะที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้อย่างเช่นกีฬามวยไทยที่มีการถ่ายทอดในทุกๆสัปดาห์หรือว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆนะคะมวยไทยกีฬาไทยการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอันนี้เนี่ยสามารถส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะและสาขาสุดท้ายค่ะสาขาที่14นะคะเรื่องของสุขภาพแล้วก็เวลเนสค่ะเรื่องของการนวดไทยสปาสมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะอันนี้เนี่ยชาวต่างชาติให้ความสำคัญเหมือนถ้าเกิดเราไปเที่ยวโซนพัทยาเนาะก็จะมีทางไปนอนเตียงผ้าใบที่ริมชายหาดพัทยาหรือว่าตามชายหาดบางแสนนี่ก็มีนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าผู้ให้บริการเนาะเรื่องของการนวดไทยนะคะมาให้บริการนวดผ่อนคลายต่างๆนะคะก็เรื่องของสปาสมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยทางมหาวิทยาลัยต่างๆการศึกษาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีคนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็น

แพทย์การแพทย์เฉพาะทางนะคะก็หลายๆคนก็เลือกที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกประเพณีแล้วก็เทศกาลที่งดงามศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามวยไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนวิถีชีวิตค่ะที่มีทั้งความอบอุ่นแล้วก็รอยยิ้มที่เป็นมิตรของคนไทยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็ล้วนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะก็เป็นพลังทางวัฒนธรรมค่ะที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยรวมถึงร่วมการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะเริ่มต้นได้จากตัวคุณค่ะด้วยการท่องเที่ยวในประเทศอุดหนุนสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมสืบสานประเพณีอันดีงามส่งต่อเรื่องราวความเป็นไทยผ่านสื่อออนไลน์รวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะทุกๆการเดินทางการซื้อสินค้าการจับจ่ายใช้สอยการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันนี้เนี่ยก็คือพลังเล็กๆนะคะที่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศให้ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะไปสู่สากลก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะออกไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยค่ะไปค้นพบเนาะความงามของชุมชนวิถีชีวิตอาหารวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละพื้นที่หรือว่าในท้องถิ่นของท่านเองเนี่ยมีอะไรดีอะไรเด่นก็ออกมาโชว์กันนะคะเพื่อให้พื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีความน่าภาคภูมิใจแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่จะมาเยือนแล้วก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของเราให้สืบต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีค่ะสถานที่แห่งนี้เนาะก็ตอนนี้ค่ะมีข่าวดีสำหรับคนที่น้องๆหนูๆนักศึกษาที่จบใหม่นะคะหรือว่าผู้ที่กำลังว่างงานสามารถมาสมัครงานได้นะคะในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดรับกำลังเปิดรับสมัครนะคะพนักงานจ้างเหมาบริการค่ะอัตราเงินเดือนอยู่ที่เดือนละ 12,000 บาทนะคะรับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขานะคะที่มีผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความรักในงานสื่อสารมวลชนงานจัดรายการงานถ่ายภาพทำข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้นะคะการผลิตสื่อต่างๆถ่ายรูปตัดต่อผลิตคลิปวิดีโออะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่เก่งเรื่องการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยจะได้รับการพิจารณาเป็นการพิเศษนะคะที่สำคัญก็อยากให้มาร่วมงานกับเรานะคะก็งานนะคะหน้าที่หลักๆก็เป็นเรื่องของการจัดรายการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆการถ่ายภาพถ่ายทำคลิปวิดีโอการตัดต่อนะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจวุฒิปริญญาตรีนะคะทุกสาขาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25มิถุนายน2569ค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีที่แห่งนี้นะคะอยู่ที่หลังเซ็นทรัลชลบุรีนะใครมาไม่ถูกนะคะก็มาทางโซนหลังเซ็นทรัลนะคะแล้วก็ร้านคาเฟ่ชงชงนะคะก็พอมาที่ร้านคาเฟ่ชงชงแล้วก็มองทางรั้วติดกับกำแพงของร้านเลยนะคะเป็นกำแพงของสถานีเราเองเดินมาเลยค่ะแล้วก็เข้ามาสมัครงานนะมากรอกใบสมัครกันไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดต่อกลับไปนะคะเงินเดือนค่ะ 12,000 บาทนะคะระยะเวลาการจ้างตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคม2569ค่ะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก่อนก็ได้0381133374ค่ะนี่ก็เชิญชวนนะคะใครที่ว่างงานอยู่หรือว่าเรียนจบใหม่ๆอยากจะหางานทำก็สามารถมาฝึกทักษะพัฒนาตนเองได้กับงานสื่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสารพันฟังให้รู้ก็หมดเวลาลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราลากันไปทิ้งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ช่วงเสร็จโมงนะคะก็ขอให้ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มณัฐยาโทธการนันแล้วก็พี่ทีมช่างค่ะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 น.สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปรับแผนการตลาดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
4: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมของไทยว่าได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารอสค.โดยเน้นย้ำไปที่การติดตามแผนการตลาดและแผนบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูด้านการตลาดมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมของอสค.ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอสค.อย่างเต็มที่ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันคือการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งจะช่วยให้อสค.สามารถดำเนินกิจการและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดตรังเตรียมการรับมือฤดูฝนมั่นใจจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้
5: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนโดยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาและไม้ยืนต้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเพราะแม้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การเตรียมการป้องกันจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกิดสถานการณ์ภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยว ข้องโดยเร็วด้วยย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบ้านเราแม่โกงวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:15 นาทีโดยประมาณไปจนถึง 11:00 นก็จะมีรายการบ้านเราแมวโกงมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่16เนี่ยก็เป็นความหวังนะครับของท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวนะครับเป็นไปตามวิถีชีวิตของไทยๆของเราเนี่ยครับไม่ได้ชักชวนหรือไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการพนันหรืออบายมุขแต่ประการใดนะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจงสมหวังนะครับในสิ่งที่ตั้งความหวังเอาไว้ก็แล้วกันนะครับท่านฟังครับก็จะขอประชาสัมพันธ์สำนักงานปปช.ก็จัดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้วันที่15มิถุนายน2569นะครับทางสำนักงานปปช.ครับก็ได้จัดประชุมนะครับเชิงปฏิบัติการการใช้งานและวิพากษ์ระบบต่อต้านการจ่ายสินบนที่วันจันทร์ที่15นะครับมิถุนายน2569คือเมื่อวานเนี่ยนะครับณห้องเรียนคอมพิวเตอร์อาคารอนุสรณ์122ปีนะครับโรงเรียนในร้อยตำรวจสำพรานนะครับจังหวัดนครปฐมเนี่ยจะมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับได้ความรู้มาอย่างมากมายเลยทีเดียวครับในเรื่องของการต่อต้านการจ่ายสินบนโครงการนะครับของสำนักงานปปช.นะครับร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็มาร่วมบูรณาการร่วมกันนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านฟังครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยยืนยันชัดว่าการสอบสวนคดีอ้างยี่และพวกเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ยังเดินหน้าต่อนะครับไม่มีการหยุดหรือเจอทางตันตามที่หลายฝ่ายกังวลนะครับท่านฟังครับความเคลื่อนไหวล่าสุดครับเกิดขึ้นจากคณะอนุกรรมการนะครับวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.นะครับเคยมีมติ5-2เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายนะครับกฎหมายเลือกตั้งนะครับขณะที่ก่อนหน้านั้นนะครับคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางนะครับคณะที่26กลับมีความเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถือเป็นข้อยุตินะครับเนื่องจากขณะนี้ครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นของบอร์ดกกต.ซึ่งเริ่มประชุมพิจารณาสำนวนแล้วนะและจะทยอยตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนลงมติครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับด้านแหล่งข่าวนะครับจาก DSI นะครับเปิดเผยว่าคณะพนักงานสอบสวนนะครับยังคงสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะครับและรวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อสั่งการของอัยการคดีพิเศษโดยเฉพาะประเด็นเส้นทางการเงินนะครับและ ความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคดีหัวอังยี่และฟอกเงินเนี่ยนะครับรายงานระบุว่าพยานหลายรายครับยังคงยืนยันนะครับข้อมูลและหลักฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันครับ DSI ก็ยังได้สอบปากคำพยานรายใหม่นะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏในสำนวนมาก่อนนะครับแม้ผลการพิจารณาของกกต.จะมีความสำคัญต่อรูปคดีแต่ DSI ย้ำว่าคดีอาญาอังยี่และฟอกเงินเป็นอีกฐานความผิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับนะครับซึ่งไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าผลการลงมติของกกต.นะครับจะทำให้คดีของ DSI สิ้นสุดลงหรือไม่นะครับรายงานระบุว่าหากท้ายที่สุดกกต.มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายเนี่ยนะครับไม่มีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งผลดังกล่าวนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบสำนวนแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีอังยี่และฟอกเงินเนี่ยจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพราะต้องพิจารณาพยานหลักฐานการเงินและข้อเท็จจริงอื่นร่วมด้วยนะครับทั้งนี้ DSI เนี่ยยืนยันว่าภารกิจของหน่วยงานคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและจะดำเนินการสอบสวนต่อไปจนกว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับจะครบถ้วนก่อนส่งสำนวนให้อัยการพิเศษพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปก็เป็นข่าวสารนะครับจาก DSI ที่ได้เกิดขึ้นนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าข่าวก็ออกมากันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งข่าวของหลายข่าวเลยทีเดียวครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับท่านก็ต้องนำมาสอบการพิจารณาแล้วก็ความเชื่อนะครับของข่าวเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการครับก็จะมีข่าวนะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหลายๆข่าวเลยทีเดียวครับจะได้นำมาพูดคุยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นข่าวที่เพื่อนบ้านของเรานะครับก็ยังมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการใช้อาวุธยิงเข้ามาที่พื้นที่ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับทหารไทยของเรานะครับก็ได้ตอบโต้กันไปพอสมควรครับเขาเรียกว่าพอหอมปากหอมคอแล้วทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆนานาครับในเรื่องของกัมพูชาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผมจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยผมก็ได้รับฟังข่าวจากวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ชอบเปิดฟังนะครับตอนชะมืดชะมืดนะครับตอนเป็นเด็กเนี่ยยังจำได้อยู่นะครับรายการของนายหนหวยนะครับแล้วก็รายการของข่าวสี่มุมบ้านเนี่ยครับที่สมัยก่อนโน้นนะครับท่านบังครับเขาก็เปิดแล้วก็ได้ยินมานะครับสำหรับเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยครับก็มีข้อขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหารมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ผมอายุน้อยๆอยู่นะครับประมาณสัก6 ขวบ 7 ขวบเนี่ยนะครับก็ได้รับฟังข่าวประเทศกัมพูชากับไทยของเราเนี่ยนะครับมีความขัดแย้งกันเรื่องเขาพระวิหารตั้งแต่นู้นมาครับจนมาณขนาดปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งกันยังไม่เลิกนะครับท่านผู้ชมครับก็แสดงว่าชาวกัมพูชากับชาวไทยเนี่ยก็คงมีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่นู้นครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่ยังไงนะครับเพื่อนบ้านอื่นเนี่ยอย่างประเทศใกล้เคียงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอย่างประเทศลาวประเทศพม่าเนี่ยนะครับสมมติยกตัวอย่างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเขาไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับประเทศไทยของเราอย่างมากมายเลยเหมือนกับทางประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังครับก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับและอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องร้อนร้อนนะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของก็เป็นเรื่องของเขากระโดงนะครับเขากระโดงนี่ก็ยังไม่สรุปไม่สิ้นสุดครับก็มีดำเนินการพร้อมกับทนายชื่อทนายอั๋นนะครับท ที่เป็นชาวบุรีรัมย์แล้วก็ยังมีภาคส่วนของการรถไฟนะครับการรถไฟก็คือหาภาพการรถไฟนะครับก็เคลื่อนไหวนะครับและก็ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านเลยเดียวครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของคดีเขากระโดงเนี่ยนะครับท่านบังคับนี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสรุปและจบลงอย่างไรนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบ้านของเรานี่แหละนะครับก็เกินนะครับเกินเป็นหัวข้อข่าวไว้นะครับท่านบังคับที่จะได้นำมาพูดคุยกันในช่วงวันต่อไปนี่แหละนะครับท่านบังคับเอาละครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็คงจะไปที่ข่าวของทางสำนักงานปปท.จังหวัดชลบุรีแล้วก็ข่าวของสำนักงานปปท.เขต2นะครับซึ่งก็มีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะครับจะได้นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับท่านบังคับท่านผู้ฟังครับก็มีข่าวนะครับสำหรับเรื่องของสำนักงานปปท.นะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2569ที่ผ่านมานี้เองนะครับท่านวังครับศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานปปท.นะครับเปิดปฏิบัติการเครือข่ายต้านทุจริตหรือว่า POP Corporation เปิดบ้าน Open House นะครับร่วมกับสำนักงานเจรกอรมน.และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่จังหวัดเลยเนาะจังหวัดเลยนู่นนะครับท่านบังคับครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยครับสปท.ร่วมกับปปท.ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลเปิดปฏิบัติการเครือข่ายต้านทุจริต POP Operation หรือว่าเปิดบ้าน Open House นี่แหละครับนำโดยท่านพลเอกอรชัยบุญสุขจิตเสรีนะครับและนายโคสิทธิ์เหล่าสุวรรณกรรมการปปท.นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษว่าที่ร้อยโทเจนลบพระเดชผอ.กลุ่มงานเครือข่ายสำนักงานปปท.เขต4กับพลตรีชิดพลกึนศรีครับผู้ช่วยเจเลกรมน.โดยมีนายปริยูนอรันลุรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพันโทระพีพงศ์นิติสมบูรณ์หัวหน้าฝอนผกอรมนจังหวัดเลยนางทัศนีทาโบราณผอ.กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดเลยนายวิเศษศรีประเสริฐที่ปรึกษากสจ.จังหวัดเลยนะครับและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจติดตามกรณีที่ได้รับแจ้งข้อมูลว่าการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยก้องติ้วหมู่ที่3นะครับบ้านกบทองตำบลกบทองกว้าง4เมตรยาว 1,200 เมตรพร้อมไหลทางลูกลังนะครับข้างละ50เมตรนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลกกทองนะครับที่มีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางกว่าร้อยละ30มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามรูปแบบในรายการนะครับมีนายคำปุ่นวิจิตปัญญานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายวิเชษพลดาหารปลัดอบต.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างร่วมให้ข้อมูลว่าโครงการได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวงเงินตามสัญญา 2,690,000 บาทนะครับจำนวน1งวดงานนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเริ่มต ัญญาเมื่อวันที่20เมษายน2569นะครับสิ้นสุดสัญญาวันที่18สิงหาคม2569ระยะเวลา120วันครับปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการครับโดยคณะตรวจติดตามพบว่าการกำหนดราคากลางรายการนะครับไม้แบบอาจมีความคาดเคลื่อนซึ่งอบต.ได้ทบทวนราคาในรายการดังกล่าวอีกครั้งนะครับเนื่องจากระยะเวลาอีกเพียง70วันเท่านั้นเองนะครับและเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมงานกรรมการตรวจรับงานการบริหารสัญญาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับอย่างเคร่งครัดต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามโครงการกรณีผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าเนี่ยครับต้องมีหนังสือเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการโดยเร็วด้วยนะครับเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการเข้าก่อสร้างนะครับและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนในการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้สัญจรของประชาชนเมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโดยให้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับและเกิดความคุ้มค่าในการใช้เงินงบประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานปปท.นะครับเป็นกลางนะครับที่เชิญหลายๆหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันนะครับก็หมายความว่าสำนักงานปปท.เนี่ยครับเขาก็เพื่อความสะอาดโปร่งใสนะครับในด้านของการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ได้เชิญหลายๆหน่วยงานมานะครับให้ต้องมารับทราบรับรู้ด้วยนะครับซึ่งก็ทำไปโดยที่ถูกต้องนะครับตามระเบียบแล้วนะครับท่านครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้ท่านฟังได้ฟังนะครับท่านครับเอาละครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวของกอรมน.นะครับจังหวัดชลบุรีของเราบ้างนะครับท่านผู้ครับก็บอกว่ากรมน.ภาค1โดยกรมน.จังหวัดชลบุรีครับเมื่อวันที่12มิถุนายน2569พันเอกศักดิ์สินกำเนิดสินรองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมน.จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานสวัสดิการจังหวัดชลบุรีสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีและก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีราชาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าตรวจสอบสถานภาพแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการนะครับไปรูปสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอศรีราชา2แห่งนะครับดังนี้นะครับท่านผู้ครับ1เวลา 8:30 น.เข้าตรวจสอบโรงงานน้ำปลาแท้ตราปลาคู่ตั้งอยู่เลขที่106หมู่1ตำบลบางพระอำเภอศรีราชานะครับพบการจ้างคนไทย2คนไม่มีการจ้างต่างด้าวนะครับ2เวลา 13:00 นเนี่ยนะครับเข้าตรวจสอบบริษัทจำกัดความปูดองตั้งอยู่เลขที่6/146ซอย9กิโลตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพบการจ้างคนไทย4คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเป็นหญิง1คนมีใบอนุญาตถูกต้องทั้งนี้ครับได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะครับให้กับนายจ้างสถานประกอบการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแหละครับและให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวครับกรมน.จังหวัดชลบุรีนะครับได้ดำเนินการนะครับช่วงวันที่12นะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยนะครับท่านผู้ครับแล้วครับไปอีกย้อนกลับไปที่สำนักงานปปท.นะครับจัดการประชุมเพื่อเร่งรัดกำกับติดตามผลงานดำเนินงานผลการดำเนินงานด้านคดีนะครับให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลากฎหมายกำหนดนะครับพฤศจิกายน2568เช่นเดียวกันครับเวลา 8:30 นาทีครับนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัด กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านคดีโดยมีนายเอกชัยเกษมสุขทวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุรารองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.และปปช.เขต 1-9 นะครับเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม1ชั้น28สำนักงานปปช.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คบุรีครับและผ่านระบบซูมมีตติ้งนะครับทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนะครับเป็นการหารือตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายพลดอนปริศนานันทกุลที่ให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2569ครับเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตกรณีการรับและการให้สินบนและให้สำนักงานปปช.รายงานข้อมูลคดีครั้งเก่าและสถานการณ์ของคดีรวมถึงปริมาณคดีที่ใกล้ขาดอายุนะครับคือใกล้หมดอายุนั่นแหละที่ใกล้หมดอายุความนะครับเพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองก็เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กลับไปที่กรมน.ภาคหนึ่งอีกครั้งนะครับท่านบังคับบอกว่ากรมน.ภาคหนึ่งโดยกรมน.จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ถึง12เอกธนวัฒน์ภาวสุร้อยโททัศดิษฐ์ศิริลักษณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานความมั่นคงนะครับซักซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุภัยทางน้ำและน้ำภัยที่ซับซ้อนนะครับที่นู่นครับไปจัดที่เกาะสีชังนู่นนะครับท่านผู้ชมครับร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมณฑลทหารบกที่14กรมประมงกรมเจ้าท่าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2569นะครับณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและท่าเทียบเรือศุลกากรตำบลท่าเทวะวงอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีครับเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือบรรเทาสาธารณภัยและยกระดับบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับของทุกภาคส่วนนะครับสำหรับวันที่11มิถุนายน2569ณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอเกาะสีชังนะครับมีพิธีเปิดโครงการและบรรยายภาคทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์นะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับจัดขึ้นในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่นะครับในวันที่11มิถุนายนและการฝึกเต็มรูปแบบภายใต้สถานการณ์จำลองอุบัติภัยนะครับทางน้ำและสาธารณภัยซ้ำซ้อนในวันที่12มิถุนายน2569นะครับซักซ้อมเหตุการณ์นะครับที่สำคัญอาทิไฟไหม้เรือชนกันผู้โดยสารตกน้ำผู้ประสบภัยรอยคอในทะเลนะครับและการค้นหาผู้สูญหายในน้ำนะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงนะครับการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จุดคัดกรองผู้บาดเจ็บและพื้นที่พักคอยผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับโครงการดังกล่าวได้รับความสนับสนุนตามนโยบายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับด้านการพัฒนาเมืองโดยสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคคมนาคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยมุ่งเน้นนะครับในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับทั้งนี้ฝึกซ้อมแผนดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆนะครับให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลอันจะนำไปสู่การระงับเหตุบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเร็วประสิทธิภาพและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราแม่โกงวันนี้ก็จะมีคลิปข่าวนะครับต่างๆเนี่ยครับเผยแพร่นะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารเลยเดียวครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
4: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ้ก็เป็นวันที่มีความหมายอีกวันหนึ่งนะครับเราอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูทบทวนกันเรื่องของปัญหาเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยากจะให้ฟังเสียงของท่านเสรีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของการทำงานของท่านท่านเป็นทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งต้องทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังไปฟังท่านดูครับ
1: นะเอาง่ายๆคดีเนี่ยง่ายมากง่ายกว่าราษฎรบุกรุกที่สาธารณะทั่วไปคือคนเราต้องรู้กฎหมายประชาชนอาจจะไม่ค่อยรู้แต่เราในฐานะหนึ่งเราเป็นประชาชนสองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะไม่ยอมให้บุคคลบางคนเนี่ยนะมันหมิ่นศักดิ์ศรีหมิ่นกฎหมายขนาดนี้เชียวหรือในเมื่อรู้ก็ทำผิดเนี่ยอยู่ดีๆพี่ไม่มาบอกคุณเอวินผิดนะศาลก็พิพากษาเรียบร้อยแล้วพี่อ่านนี่ใช่ไหมพี่รู้ถึงแม้จะไม่ได้บอกคุณเอวินบุกรุกก็ตามแต่ศาลก็พิพากษาเนี่ย 5,083 ไร่เนี่ยเป็นของการรถไฟแล้วตรงนี้มันอยู่ใน 5,083 ไร่หรือเปล่าล่ะมันอยู่ก็ต้องผิดใช่ไหมเราไม่ต้องรังวัดด้วยไม่ต้องตรวจสอบด้วยแต่ถ้าไปอยู่ชายขอบอย่างนั้นนะสมมตินะริมนั่นมันต้องรังวัดเพื่อความเป็นธรรมถูกไหมแต่นี่อยู่ตรงกลางเลยเอาแผนที่มากลางดูก็ได้เนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวผมไปกองบังคับการนัดผู้การเอาไว้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะบุกรุกที่การรถไฟใครก็แจ้งได้เอาง่ายๆคดีเนี่ยง่ายมากง่ายกว่าราษฎรบุกรุกที่สาธารณะทั่วไปถ้าราษฎรบุกรุกนะจะต้องเริ่มต้นอะไรนะเอาเจ้าของที่นะเอาเทศบาลเอาสุขาภิบาล
0: ครับก็ถือว่าท่านลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะดูสภาพความเป็นจริงแล้วก็เห็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้ขณะท่านเองเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไปถึงแล้วเนี่ยก็ยังได้รับเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้รับการต้อนรับในทางการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยเงื่อนไขของอิทธิพลพื้นที่นะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เลยตั้งคำถามว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยมันอยู่เหนืออำนาจทางกฎหมายหรือไม่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเราอยากจะไปสอบถามกับอีกท่านหนึ่งครับก็พี่วิระนะครับซึ่งตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้ง5ปีที่แล้วนะครับก็ทำหน้าที่นี้เช่นกันอยากจะฟังเรื่องเล่าจากพี่วิระด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วิระครับ
2: สวัสดีครับ
0: ถามพี่วิระก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวมายืดเยื้อยาวนานถึง5ปีแล้วปัญหาเขากระโดงนะครับปี64ปีนั้นเนี่ยพี่ให้เขาตรวจสอบอะไรอย่างไรครับ
2: ไม่ใช่5ปีนะผมได้รับการร้องเรียนเนี่ยนะครับจากสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟเนี่ยตั้งแต่ปี2542นะครับ
0: ครับ
2: แล้วผมก็เข้าไปตรวจตั้งแต่ปี2542
0: ครับ
2: ครับนะเข้าไปตรวจสอบตามหลักฐานที่ทางสภาพการรถไฟยื่นให้นะครับเสร็จแล้วก็สรุปเรื่องยื่นต่อปปช.นะครับปี2542นั่นนะครับต่อมาปปช.เนี่ยนะครับก็นำเรื่องของผมเนี่ยไปรวมกับเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยเขายื่นไปก่อนแล้วถึงเรื่องก็เอาไปรวมกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปปช.ก็สรุปในปี2554ให้กรมที่ดินเนี่ยไปเพิกถอนนะครับการออกโฉนดหรือนส.3ทับที่การรถไฟในพื้นที่5,083ไร่นะครับ
0: ครับ
2: แต่กรมที่ดินก็ยังไม่เพิกถอนต่อมาทางสหภาพการรถไฟก็ยื่นเรื่องนะครับให้ผมเนี่ยติดตามต่อนะครับเราก็ไปทวงถามนะครับทางปปช.ปปช.ก็บอกว่าหมดหน้าที่เขาแล้วนะครับเขาส่งให้กรมที่ดินก็ต้องให้ผมเนี่ยไปตามกับกรมที่ดิน
0: ครับ
2: นะครับการรถไฟผมก็ไปตามหลายครั้งเลยนะครับบินนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับตลอดเลยตั้งแต่ปี54จนถึงปี64นะครับวันที่15กันยา2564ผมก็ไปยื่นเรื่องกล่าวหาอธิบดีกรมที่ดินกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
2: นะกับปปช.นะยื่นไปแล้วตั้งแต่วันที่15กันยา2564อ่ะคุณหมีดูดิจนบัดเนี้ยปปช.ก็ดองเรื่อง
0: ครับ
2: ต ก็ยังไม่ตอบผมเลยว่าตกลงจะรับไว้ไต่สวนหรือไม่ดูสิครับนะเรื่องง่ายๆเลยผมให้ตรวจสอบว่าเนี่ยผู้ว่ารถไฟละเว้นเนี่ยแล้วก็ไออธิบดีกรมที่ดินละเว้นเนี่ยดูสิครับแค่นี้ปปช.เอาไปดองอยู่ตั้งหลายปีดูสิครับ
0: ครับครับยืดเยื้อยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี42เนี่ยมันเกือบ30ปี27ปีเข้าไปแล้วนะ
2: ก็นั่นนะครับผมถึงกล้าพูดในว่าผมนี่เป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ทางสาภาพการรถไฟเข้ามาร้องเรียนให้เราเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยปปช.ยื่นต่อปปช.ปปช.ก็สรุปแล้วว่ามันมีการไปออกเอกสารติดโดยมิชอบนะครับหรือโดยทุจริตก็ให้กรมที่ดินไปเพิกถอนเนี่ยดูครับแล้วต่อมาก็มีการไปฟ้องร้องนะครับไอ้ผู้ที่ไปขอออกโฉนดทับที่รถไฟเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องศาลจำนวน35รายศาลก็จนไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาบอกว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์จะมาขอออกโฉนดเพราะมันเป็นที่ดินการรถไฟและศาลก็พิพากษาให้กรมที่ดินเนี่ยไปเพิกถอนนะการออกโฉนดนะครับไม่ใช่35รายเท่านั้นนะนะครับมันก็หมายความว่าให้กรมที่ดินไปตรวจสอบทั้งหมดเลยนะมันการไปออกโฉนดในพื้นที่ 5,083 ไร่เนี่ยกี่แปลง
0: ครับ
2: ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูที่ว่ามันออกชอบไหมนะครับ
0: พี่วิระครับถ้าเกิดที่ดินแปลงนี้นี่อยู่ในจังหวัดอื่นเป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับซึ่งไม่ค่อยมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยพี่คิดว่าปัญหานี้จะไหวไหม
2: โอ้ยป่านนี้เขายึดคืนก็เพิกถอนหมดแล้ว
0: ครับ
2: นะนะครับลองเป็นเอกชนธรรมดาไม่ต้องมีชื่อเสียงเนี่ยนะไปแต่ก็ไปซิกแซกออกโฉนดได้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวเขาก็เพิกถอนนะครับ
0: ครับ
2: นะแล้วยิ่งถ้ามันมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วก็ศาลก็ได้ส่งคำพิพากษาถึงที่สุดให้กับกรมที่ดินแล้วนี่ที่จริงกรมที่ดินไม่ต้องไปตั้งกรรมการมาตรวจสอบอีกแล้วครับกรมที่ดินต้องเพิกถอนก่อนเลย
0: ครับ
2: นะครับไอแปลงไหนอ่ะที่ศาลส่งให้ว่าไปเพิกถอนต้องไปเพิกถอนต่อเลยและแปลงอื่นเนี่ยนะครับถ้ามันยังไม่มีคำพิพากษากรมที่ดินก็ต้องเดินเข้าไปสำรวจสิครับ
0: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าต้องรอใครอยากจะเพิกถอนก็มายื่นกับกูเนี่ยถ้าทำงานอย่างเงี้ยนะมันต้องไล่ออกให้หมด
0: ครับ
2: นะก็รู้แล้วมันเป็นที่ดินที่มีการพิพาทกันเนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้ใครเดินมายื่นเรื่องให้ตรวจสอบด้วยต้องเข้าไปตรวจสอบเลย
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับสำหรับคำพิพากษามันคุ้มครองเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอยู่แล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าใจว่าคำพิพากษาของศาลคุ้มครองการทำหน้าที่ของเขาแล้วให้เขาทำหน้าที
2: ่ไม่ต่างนายก็มันไม่ต่างไอ้ที่ดินบุรีรัมย์มันไปทำเองได้ยังไงล่ะอธิบดีไม่ต่างนะนะแล้วก็ถ้ามันไปทำเองมันก็โดนย้ายอีกไงนะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยมันก็มันจะไม่มีใครประสีประสาเลยเลยว่าจังหวัดเนี่ยใครใหญ
0: ่
2: มันจะไม่รู้เลยเหรอมันจะเป็นเด็กคมมือมันจะไม่รู้เลยเหรอว่าจังหวัดเนี่ยใครใหญ
0: ่
2: และที่ดินตอนเนี้ยที่มีที่พาดเนี่ยใครถูกกล่าวหานะคือมันไอ้ข้าราชการทั้งจังหวัดมันรู้กันทั้งจังหวัดเนี่ยคุณหมีนะว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยใครใหญ
0: ่ครับ
2: นะแล้วถ้าไอ้คนที่มันใหญ่เนี่ยมันถูกกล่าวหาว่าทำผิดเนี่ยใครมันจะกล้าไปตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาก็โถเอ้ยไอ้ผู้การจังหวัดมันยังไม่กล้าหรือเลยอ่ะผู้การจังหวัดนะย้ายไปปั๊บมันก็ต้องวิ่งไปกราบการใครล่ะ
0: ครับ
2: เห็นไหม
0: พี่ละครับบ้านเมืองของเรามีมาตรฐานของกฎหมายมาอย่างยาวนานมีสถาบันตุลาการซึ่งสิ้นสุดอยู่ที่ศาลเนี่ยทำไมเขาไม่ยึดมั่นตรงนี้กัน
2: เอาศาลท่านก็พ้นภาระของท่านไปแล้วท่านก็พิพากษาแล้วนะครับท่านจะมายุ่งวุ่นวายอะไรก็ไม่ใช่หน้าที่ท่านแล้วนะน
0: ี่
2: ท่านก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะท่านก็ส่งไปให้กรมที่ดินไปจัดการแล้วนี่กรมที่ดินก็ต้องไปจัดการสิครับ
0: ครับ
2: แล้วคณิตกรมที่ดินไม่จัดการก็เป็นหน้าที่ของปปช.ครับนะผมก็ยื่นให้ปปช.แล้วเห็นไหมแต่ปปช.ไม่ทำหน้าที
0: ่ครับ
2: ทุกทีเนี่ยถ้าปปช.ทำหน้าที่นี่นะห้าหกปีป่านเนี่ยมันจะต้อง เห็นชัดแล้วนะว่าจะต้องไต่สวนแล้วก็เอาผิดกับอธิบดีกรมที่ดินกับผู้ว่าการรถไฟป่าเนี่ยถ้าไอ้พวกนี้ติดคุกเนี่ยไอ้คนต่อมามันต้องรีบทำแล้วเพราะเดี๋ยวมันก็โดนติดคุก
0: ครับ
2: เพราะมันไม่มีการเอาจริงเอาจังเนี่ยปปช.ก็ดึงเรื่องเนี่ยนะครับให้ช้าออกไปเนี่ยแล้วใครได้ประโยชน์ไอ้คนกระทำผิดมันก็ลอยนวลสินะเพราะคนกระทำความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่รับลอยนวลและไอ้ตัวบงการอ่ะไอ้ตัวบงการที่แท้จริงอ่ะมันก็ลอยนวลเลยสิครับมันก็ไม่สนไงก็ยังไม่มันก็ไม่สนว่าใครจะมาเพิกถอนที่ดินกูนะครับ
0: พี่วิระครับในการทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยประชาชนคาดหวังสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเลือกตั้งไปแล้วให้รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมพี่เห็นอะไรในการทำงานของพวกเขาบ้างทำไมให้เป็นหน้าที่ของคุณวีระทำไมไม่เป็นหน้าที่ของคนอื่น
2: ก็นี่แหละครับนะก็มันลอยตัวกันหมดนะมันก็เอาเป็นเรื่องการเมืองหมดเป็นเรื่องต่อรองกันหมดนะมันไม่เอาจริงเอาจังกันลูกหน้าปะจมูกผัดกันเกาหลังนะเรื่องมึงกูก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่เรื่องของกูมึงก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะเห็นไหมมันก็ผัดกันเกาหลังไงผัดกันเอื้อประโยชน์ต่อรองกันทางการเมืองอย่างนี้ล่ะคุณหมี
0: ครับ
2: มันก็ไม่พ้นหน้าที่พวกเราเนี่ยนะประชาชนเนี่ยนะครับที่จะต้องลุกขึ้นมาใช้จิตเราแต่เราก็ใช้จิตได้เพียงไปร้องทุกข์กล่าวโทษอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลได้โดยตรงเพราะเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงไอ้ผู้เสียหายโดยตรงมันคือรัฐราชการเสียหายโดยตรงแต่ไอ้รับราชการที่เวลามันเสียหายโดยตรงเนี่ยมันก็ไม่กล้าเอาผิดกับพวกมันเองหรือไม่กล้าเอาผิดกับนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจเห็นไหม
0: ครับพี่วิระครับเราได้เห็นกลไกการเข้ายึดอำนาจของรัฐผ่านการเลือกตั้งเนี่ยพี่เห็นอะไรบ้างที่นักการเมืองเหล่านี้พยายามเข้าไปมีอำนาจเหนือระบบราชการเหนืออำนาจรัฐเพื่อบิดเบือนบิดผันอำนาจทางการในกฎหมาย
2: ก็คือมันเริ่มตั้งแต่นะกระบวนการที่ไอ้พวกนี้เข้าสู่อำนาจอ่ะหนี
0: ครับ
2: นะไอ้เนี้ยมัน

0: ไอ้คนที่รับเงินหรือไอ้คนที่มาซื้อเสียงก็ไอ้หัวคะแนนเนี่ยไปจับตัวมันมาไม่ได้เขาก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ไปอัดฟ้องอัดเทป
1: ครับ
0: ไอ้ใครที่เคยมีอัดเทปได้เนี่ยเขาก็ส่งให้กกต.ตรวจสอบแล้ว
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะมาเล่าว่ามันมีการซื้อเสียงหัวละที่เขตนี้500 1,500
1: ครับ
0: พูดกันหมดก็แสดงว่ามันมีการซื้อเสียงกันจริง
1: เป็นเรื่องปกติ
0: แต่กกต.ไทยเนี่ยจับไม่ได้ป
1: ้
0: องกันไม่ได้ไอ้จับไม่ได้ไม่ว่าแต่ก็ป้องกันการซื้อเสียงไม่ได้เห็นไหมและไอ้พวกนี้นะพอมันเข้ามานะได้รับเลือกเข้าไปเนี่ยทุกคนมันพูดบอกโอ้ผมนะได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนผมนะพอใครถามว่าพรรคคุณเนี่ยนะกล้าสาบานไหมนะว่า เลือกตั้งมาไม่ใช้เงินซื้อเสียงเลยนะมันก็บอกว่าโอ้ยสบายมากนะไปสาบานที่ไหนก็ได้พวกมันกล้าสาบานหมดเพราะมันไม่กลัวตาย
1: ครับ
0: นะเพราะมันรู้ไอ้คำสาบานเนี่ยไม่มีจริงนะมันกล้าสาบานหมดอะแล้วมันบอกว่ามันไม่เคยซื้อเสียง
1: ครับ
0: นะอย่างเงี้ยคุณหมีมันเป็นก็อย่างเงี้ยประเทศเรามันเป็นประชาชนที่รู้หมดเพราะประชาชนเขาเป็นคนรับฟัง
1: ครับ
0: จากนักการเมืองแต่ไม่ใช่พรรคเดียวนะมันก็แทบจะทุกพรรคอะคุณหมีนะ
1: ครับ
0: คือเราก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมไม่ใช่ว่ามีพรรคเดียวที่ซื้อเสียงได้นะ
1: ครับ
0: มันก็ซื้อกันหลายพรรคนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักการเมืองทุกคนซื้อเสียงหมดนะไม่ใช่นะก็มีบางคนเนี่ยที่มันซื้อเสียง
1: ครับพี่วิรัชครับหลังจากที่ยื่นต่อปปช.ตั้งแต่ปี64แล้วนะครับความคืบหน้าต่างๆมันคืบหน้าไปไหมหรือว่า
0: แจ้งผมเนี่ยปปช.มันไม่เคยแจ้งความคืบหน้าผมเลยแต่เนี่ยผมปล่อยนะเดี๋ยวเนี่ยมา 5-6 ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมยื่นต่อในยาทุจริตเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเถียงผมนะนะว่าคุณละเว้นเพราะว่าคุณมีกฎหมายใหม่ของคุณตั้งแต่ปี61แล้วว่าหลังจากที่รับเรื่องมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะต้องดำเนินการโดยเร็ว
1: ครับ
0: นะคุณมาดองนี่ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ครับว่าตอนนี้ปปช.ถูกบังคับด้วยกฎหมายของตัวเองนะครับในปี61อยู่แล้วนะครับ
1: หมายความว่าตอนนี้เมื่อปปช.ละเว้นพี่วิระก็จะไปยื่นต่อศาลทุจริตอีก
0: ก็นั่นไงผมก็สามารถที่จะเอาผิดเอาโทษได้ครับ
1: ครับครับกระบวนการจะต้องทำยังไงต่อ
0: เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องขั้นตอนที่อยู่ในอำนาจของเลขาธิการลงมามันไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการปปช.
1: ครับ
0: นะเพราะยังอยู่ในชั้นตรวจสอบเบื้องต้นนะไม่ใช่ชั้นไต่สวนนะ
1: ครับ
0: ชั้นตรวจสอบนี่มันอยู่ในอำนาจของเลขาธิการลงมาดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาผิดได้ไม่ต้องไปยื่นผ่านรัฐสภาแหละครับนะการเอาผิดเนี่ยมันก็ยื่นได้สองทางก็ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบตัวมันเองก็เสร็จเลยสิครับแต่มันก็ไม่ตรวจสอบต
1: ั
0: วมันเองหรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมอาจจะมัดยื่นให้มันตรวจสอบตัวมันเองแหละนะตรวจสอบให้เลขาธิการตรวจสอบการทำหน้าที่ของไอ้เจ้าหน้าที่ดูที่มันจะตอบผมยังไงว่า5ปีเนี่ยเข้าข่ายละเว้นไหม
1: ยาว
0: นานมีกฎหมายของปปช.ปี61บังคับอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันตอบมาว่าไม่ผิดนะผมก็จะเอาคำตอบมาเนี่ยไปฟ้องศาล
1: ครับครับพี่วิระครับมาถึงวันนี้นะครับผู้คนเริ่มที่จะถามปัญหาที่เขากระโดงเนี่ยวันนี้รับรู้กันอย่างกว้างขวางในสังคมแล้วนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับหมายความว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนะครับพี่ละมีอะไรจะบอกสังคมไหมครับว่าความศรัทธาความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยยังดำรงอยู่ในระบบนิติรัฐ
0: ก็เนี่ยนะครับ เห็นคุณสุภชัยเนี่ยใจสมุทรเนี่ยไอ้นักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะเห็นบอกว่าตอนเนี้ยก็กำลังให้มีการตรวจสอบเนี่ยนะมันตรวจสอบนานจังนะคุณอ้างว่าจะต้องเข้ากับกระบวนการทางกฎหมายพวกคุณเนี่ยพร้อมที่จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
1: ครับ
0: ครับก็ไม่ช้าเหลือเกินนะคุณก็เป็นพรรคการเมืองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยเนี่ย

0: ับคุณต้องรีบนะคุณต้องส่งสัญญาณสิครับว่าที่ดินทุกแปลงตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมามันจะได้หมดข้อครหา
1: ครับ
0: นะแล้วคุณอนุชินเนี่ยนะจริงๆคุณอนุชินก็ไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของคุณเนวินเนี่ยนะที่นั่นเนี่ยนะคุณอนุชินก็ต้องแสดงนะครับความโปร่งใสนะคุณอนุชินต้องขอคำสั่งเลยกรมที่ดินตรวจสอบเลยเดี๋ยวนี้ที่ดินบ้านคุณเนวินถูกต้องไหม
1: ครับ
0: ออกเอกสารได้โฉนดปีไหนนะตรวจสอบเลย
1: ถ้าท่านไม่ตรวจสอบเลยครับถ้าท่านไม่ทำท่านไม่ตรวจสอบจะเกิดอะไรขึ้น
0: ก็ไม่สง่างามมาสิก็คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขาได้ยังไงอ่ะและทะเบียนบ้านนี้ที่คุณเอาไปอาศัยชื่อเขาอยู่อ่ะนะเพื่อใช้นะครับเล่นการเมืองเนี่ยฮะคุณจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอ
1: ครับ
0: เขาต่างที่คนเขาจะได้อะไรอ่ะได้เข้าใจคุณอนุทินไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรนับผลออกมาว่านะที่ดินแปลงเนี้ยสมมติว่าทำมันไม่ถูกต้องมันเป็นการออกโดยไม่ชอบนะครับไปทับที่ดินของการรถไฟเนี่ยก็ต้องเพิกถอน
1: ครับ
0: คุณก็ประกาศเลยว่าเนี่ยผมเพิกถอนที่ดินแปลงนี้แล้วนะทั้งการที่ผมมีชื่ออยู่ตอนเนี้ยปรากฏว่านะเป็นการออกโฉนดโดยไม่ชอบนะผมก็สั่งการเองให้เพิกถอนเลยโอ้โหถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะคุณอนุทินคนเขาก็จะได้ยอมรับคุณได้ก็โอเคคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนะที่อะไรอ่ะพยายามทำหน้าที่อย่างดีรักษากฎหมายเป็นแบบอย่างที่ดีคุณทำได้ไหม
1: ครับประชาชนก็คงคอยเขาอยู่นะฮะคอยว่าเขาจะทำหรือไม่ทำ
0: ครับ
1: ครับพี่รักครับปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานแบบนี้เนี่ยพี่คิดว่าวันนี้มีประชาชนอยากจะถวายฎีกาต่อในหลวงนะครับต่อกรณีปัญหานี้เนี่ยพี่วิรัชคิดยังไงบ้าง
0: มีช่องทางที่ประชาชนอย่างพวกเรานี่ยังทำได้อยู่นะ
1: ครับ
0: มันยังไม่ได้สิ้นหนทางนะครับอยู่อย่างที่ผมบอกนะก็ไปที่ไปให้ไอ้พวกที่นะมันมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะไม่ว่าคุณอนุชินคุณชัยชนกคิดชอบเนี่ยคุณชัยชนกก็เป็นรัฐมนตรีอยู่อ่ะนะคุณก็มีบ้านอยู่ในนั้นน่ะคือไอ้คนที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเนี้ยนะครับแล้วมีอำนาจหน้าที่ทางการเมืองอยู่เนี่ยนะคุณแสดงความจริงใจสิครับว่าคุณไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ได้รู้เห็นเป็นใจนะในการที่ถ่วงเวลาดึงเรื่องนะทั้งที่คุณได้ประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: คุณแสดงเลยว่าคุณเนี่ยได้ประโยชน์อยู่ในขณะนี้แต่คุณก็อยากจะให้กฎหมายเป็นกฎหมายคุณอยากจะให้นะการตรวจสอบเนี่ยมันทำอย่างเต็มที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าใครไม่เห็นแก่หน้าพวกเขา
1: ครับ
0: นะถ้าทำได้อย่างนี้ผมว่านั่นแหละนะประชาชนก็จะได้มองเห็นว่าโอเคบัดนี้เราได้รัฐบาลที่ดีแล้วรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ภาคเนี้ยได้แสดงนะความโปร่งใสได้แสดงถึงความสุจริตใจนะสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่เดือนบอกไปเลยบอกไปเลยกี่เดือนอย่างนี้นะถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกว่า1เดือนก็จบ
1: ครับ
0: พี่วิลาเดือนก็จบแล้วคุณหมี
1: ครับพี่วิลาครับเราได้เห็นที่การรถไฟนะครับไม่ว่าที่ปตท.อยู่เซ็นทรัลอยู่แถวลาดพร้าวทุกคนเนี่ยเขาไปขอเช่าเป็นไปได้ไหมครับที่ครอบครัวคุณเนวินจะขอเช่าไม่ต้องไปครอบครองทำไมแกไม่ยอมเช่า
2: ผู้ฟังครับสำหรับวันนี้รายการบ้านเราแม่โกงก็ได้หมดเวลาลงแล้วกับผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์และเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็ว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขออนุมัตินำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยโดยระบุว่าได้ส่งหนังสือประสานงานไปยังทางการมาเลเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งทางมาเลเซียตอบรับว่าอยู่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งนัดหมายวันและเวลาเพื่อหารือร่วมกันทันทีสำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำไปเจรจาจะมุ่งเน้นการขอให้มาเลเซียเปิดตลาดนำเข้ากุ้งจากไทยขณะเดียวกันฝ่ายไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียต้องการและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะหารือแนวทางลดระยะเวลาขั้นตอนทางธุรการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อลดความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนต่อไปอติพลสัตพรมมารายงาน
2: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
4: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคีวูและเซาคีวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์การการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาล DR คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากประกอบกับการต่อต้านจากคนในชุมชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
5: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz เมกะเฮิรต
7: ซ์ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้า

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับแล้วก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก็ย้อนไปสำหรับคนที่กำลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็นะครับชี้แจงนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยเขาระดมกำลังฝ่ายปกครอง ในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับขับเคลื่อนนโยบายนะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับกลุ่มนะครับตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่อนะเราใช้คำนี้นะครับ1,40,000 รายนะครับก็อธิบดีกรมการปกครองนี่บอกว่ากำชับเลยต้องใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่มีข้อจำกัดนะครับคือที่มาของการที่ให้ฝ่ายปกครองเนี่ยลงไปรับลงทะเบียนเพราะว่าเขาบอกว่าทุกครั้งเวลาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกห้ามใช้คำว่าบัตรคนจนนะนี่แหละนะครับคือถ้าจำกันได้นะย้อนไปครั้งแรกตอนลงทะเบียนตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยใช้ชื่อบัตรคนจนอยู่เลยนะครับก็คนต้องมาเข้าคิวกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถึงขนาดเคยเปิดลานจอดรถเนี่ยที่กรุงเทพนะฮะซอยอารีเนี่ยให้เป็นจุดรับลงทะเบียนคือคนมากันเยอะมากนะครับก็10กว่าล้านคนนะท่านผู้ชมคิดดูนะครับหลังจากนั้นก็มีลงทะเบียนผ่านมือถือผ่านแอปผ่าน ATM แล้วก็ว่าไปผ่านธนาคารเนี่ยนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เขาก็ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยติดเตียงแม้ว่านะจะมีขั้นตอนในการที่มอบสิทธิ์ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นรอบนี้ส่วนคนที่มีบัตรเดิมนะครับ13,180,000 คนก็ลงทะเบียนผ่าน5ช่องทางนั้นไม่มีปัญหาเนี่ยก็ลงกันไปเยอะ นะครับแล้วก็มีส่วนนี่แหละที่ใช้คำว่ากลุ่มตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วก็คือกระทรวงมหาดไทยเขามีอยู่แล้วล่ะว่ามีข้อมูลจปทมีอะไรประมาณ 1,40,000 คนนะครับก็เชิงลุกเลยนะครับดูใน TikTok เนี่ยก็เห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็ถ่ายนะจัดเวทีประชาคมบางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านเดินๆอยู่มีชาวบ้านมาถามอ้าวก็ลงทะเบียนนี่ก็มีหลายรูปแบบนะท่านผู้ชมก็บอกว่าใช้วิธีเชิงรุกเคาะประตูบ้านสำรวจตรวจสอบสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนกันถึงที่พักเลยนะเพื่อให้ประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์เนี่ยได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นณปัจจุบันนะครับ11มิถุนายนที่ผ่านมานะ5วันก่อนเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่ม 1,40,000 รายเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับ 748,000 กว่าคนคิดเป็น 71% คงเหลืออีกประมาณ 200,000 กว่าคนเองนะนี่5วันที่แล้วตอนนี้ก็คงจะลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาละตอนแรกก็หลายคนอ้าวฉันไม่รู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านนะบางคนพิมพ์มาในคอมเมนต์บอกฉันมีปัญหากับกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายขั้นตอนเขาก็ลงไป 71% แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่สำคัญก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ตอนแรกก็คือใช้หลายชื่อนะกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัญชีรายชื่อหรือกลุ่มตกสำรวจเนี่ยอย่างในอินโฟของกรมการปกครองเขาก็ใช้ชื่อว่ากลุ่มตกสำรวจนะนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรแต่อยากจะทำอ่ะแล้วก็คิดว่าคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ1,40,000รายกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มาหาไม่ได้โทรบอกเพราะฉะนั้นก็จะมีคนกลุ่มนี้แหละนะครับที่เฮ้ยฉันก็รอมา2ปีแล้วนะรอบนี้จะลงซะหน่อยเกณฑ์เข้าแล้วอย่างเงี้ยแต่ปรากฏเฮ้ยลงยังไงเราก็พยายามประชาสัมพันธ์นะว่าเป็นกลุ่มตกสำรวจอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะ ก็คืออาทิตย์แรกที่เชิญท่านเจ้าหน้าที่จากคลังจังหวัดมาเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มเนี้ย
เขาจะเก็บข้อมูลนี่เขาบอกผมออฟเรคคอร์ดนะว่าแล้วก็เพื่อจะให้ไปลงทะเบียนอีก2ปีข้างหน้าคือรอบนี้อาจจะไม่ทันนะกลุ่มตกสำรวจเนี่ยแต่ผมดูไปๆมาๆนี่ก็ไม่แน่นะเพราะดูเหมือนว่าภาครัฐก็พยายามว่าเฮ้ยถ้ามาลงทะเบียนก็จะตรวจเช็คกันให้ทันรอบนี้ไปเลยนะและล่าสุดกลุ่มเนี้ยก็ลงทะเบียนไปแล้ว1,700,000กว่าคน1,735,987คนเออนะคือเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเขาจัดเวทีประชาคมคมกลุ่มเนี้ยก็จะไปให้ข้อมูลนะครับว่าเออเดือดร้อนและที่สำคัญภาพต่อไปเลยนะครับทีมงานครับก็ทีมงานครับเปลี่ยนภาพเลยนะฮะก็ภาพต่อไปเนี่ยก็คือบัตรใบลงทะเบียนนะครับแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ตกสำรวจการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถ้าใครดูอยู่เนี่ยก็คือลงชื่อนามสกุลบัตรวันเดือนปีเกิดอายุอาชีพรายได้นะบ้านเลขที่แล้วก็ที่สำคัญคือเกณฑ์ที่เขาใช้สำรวจนี่แหละนะครับก็คือหลักเกณฑ์ผู้ตกเกณฑ์ข้อมูลจปท.มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีหรือหลักเกณฑ์กลุ่มเปราะบางเปลี่ยนภาพเลยนะครับทีมงานนะครับมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเกณฑ์ไหนหรือนี่แหละเนี่ยอันนี้คือกลุ่มตกสำรวจนะอันนี้ผมว่าข้อมูลก็คงจะไปทั่วถึงกันหมดละเพราะว่าลงทะเบียนไปตั้ง1,700,000ดีไม่ดีวันนี้2ล้านไปแล้วมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปีนะครับหรือรายได้ครัวเรือนไม่เกินแสนเนี่ยอันนี้ท่านก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะท่านก็ไปลงทะเบียนกลุ่มตกสำรวจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนในท้องถิ่นของท่านแหละนะครับให้เรียบร้อยนี่ครับแล้วเขาก็จะรวบรวมทั้งหมดนะ2กลุ่มนี้นะครับเพื่อส่งกระทรวงการคลังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รายชื่อที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกลุ่มตกหล่นนี่ก็700,000กว่าคนกลุ่มตกสำรวจก็1,700,000รวมแล้วก็ประมาณ2ล้าน3,400,000แล้วสินะ2,400,000นะครับเขาก็จะส่งให้กระทรวงการคลังไปนะครับตรวจสอบคุณสมบัติมันก็ต้องมีคุณสมบัติข้ออื่นอีกนะฮะก็คุณสมบัติของคนที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องไม่มีรถหนี้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ไปตรวจอันนั้นอีกรอบหนึ่งในกระทรวงการคลังก็จะไปตรวจแล้วนะครับเบื้องต้นคุณสมบัติเบื้องต้นนี้ผ่านเป็นกลุ่มเปราะบางตกเกณฑ์ข้อมูลจปท.เนี่ยได้นะครับเพียงแต่ว่าการจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่จะพิจารณาเนี่ยเป็นกระทรวงการคลังนี่ครับนี่ความคืบหน้าเนาะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วก็กลุ่มตกสำรวจนะครับนะก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะผ่านมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับไปข่าวต่อไปเลยครับภาพต่อไปเลยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีครับก็ไปเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มคือคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วก็จะใช้ผ่านแอปพลิเคชันนะของฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เริ่มใช้ได้ว่างั้นเถอะแต่หลายคนก็น่าจะโอ้ไม่ทันแล้วหมดผมหมดไปแล้วเนี่ยมีท่านผู้ชมคนไหนยังมีวงเงินเหลือบ้างเนี่ย 1,000 บาทผมหมดไปตั้งแต่วันที่14นะสุดท้ายใช้ได้14วันหลายคนบอก1,000นี่มันน้อยบางคนก็บอกเยอะบางคนก็กลัวใช้ไม่หมดแต่ว่าผมว่าตอนนี้เป็นล้านคนเนี่ยก็น่าจะใช้หมดไปแล้วนะผมเนี่ยหมดแล้วนะครับผมใช้ได้14วันนะครับ11,000 บาทเนี่ยนะครับต่อเดือนนี่แหละต้องรอรอบหน้าแต่ใครที่ยังใช้ไม่หมดนะล่าสุดเนี่ยเขาก็นะครับเปิดระบบนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่นายกนี่เขาก็ไปเยี่ยมชมแพลตฟอร์มต่างๆนะที่เข้าร่วมโครงการกับไทยช่วยไทยพลัสมีนกกระซิบเหรอไอ้นกกระซิบมี Grab มี Line Man นะครับมี Robin Hood แล้วก็มี Shopee Food สะดวกช่องทางไหนผมนี่ก็มีแอปประจำผมอยู่แอปเดียวนะที่รู้สึกว่าใช้งานแล้วใจ
จะบอกว่าแอปอื่นไม่ดีก็ไม่ได้นั่นคือเราไม่เคยใช้ไงเราใช้แอปประจำแล้วมันรู้สึกมันใช้จนมันชินแล้วมันสะดวกบางแอปพอเราไปโหลดมาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่เนี้ยมีนกกระซิบของกรุงไทยแกร็บไลน์แมนโรบินฮูดแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ดนายกนะก็ขอบคุณผู้ประกอบการนะที่สนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการนะครับกระตุ้นแล้วก็นะฮะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสิ่งสำคัญก็คือนะครับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยใช้จ่ายได้อย่างสะดวกคุ้มค่านี่นะครับที่สำคัญเขาบอกว่าก็เป็นกลไกสำคัญนะโครงการนี้นะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งเสริม reskill upskill และเดี๋ยวจะมีใช้ AI เข้ามาด้วยนะนี่นะครับสิ่งสำคัญก็บอกตอนนี้ผู้ประกอบการหลายรายบอกว่าโอ้โหตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยมากกว่าเดิมถึง5เท่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับสำหรับคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็จะใช้ food delivery นะฮะก็ใช้ได้ตั้งแต่นะครับ15มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาถึง3ทุ่มผ่านแอปเป๋าตังค์เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไปกดนะครับป๊อปอัพของนะครับผู้ประกอบการฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็สั่งได้เลยนะนะครับอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันแล้วก็จ่ายเงินกันผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละนะครับ นะครับใช้ได้ถึง3ทุ่มนะ6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับของแต่ละวันก็จะได้ตัดยอดได้มีใครเป็นลูกค้าประจำหรือใช้บ้างนะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะเพราะว่าไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็บอกโอ้โหตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยของก็ขายดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งรอบนี้เนี่ยออกเองแค่40นะรัฐช่วยทั้ง60นะหลายคนบอกอยากจะให้มีไปตลอดเลยนะครับส่วนคนที่ใช้หมดแล้วก็ต้องรอเดือนหน้านะผมเนี่ยหมดกับพวกนั้นพวกเนี่ยน้ำดื่มนะกาแฟนะหมดกับกาแฟนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของข่าวต่อไปครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะ13,180,000คนล่าสุดกระทรวงการคลังก็ทำ อินโฟตัวนี้มาแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะเมื่อวานรู้สึกว่ามีคนแชร์กันเยอะก็คือเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอ่ะนะตั้งแต่ปี65นะฮะ 13,180,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าใช้สิทธิ์ใช้ค่าไฟไม่เกินนี้ก็จะได้ลดไม่เกิน315บาทค่าน้ำก็ไม่เกินส่วนนี้ก็จะได้ลด100บาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะลงทะเบียนกันไปแล้วคือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปลงใหม่อันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปลงนะกระทรวงการคลังเขาก็มาบอกเฮ้ยถ้าใครผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วรายเดิมเนี่ย13ล้านกว่าคนเนี่ยถ้ายังไม่เคยไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดก็ไปลงซะภายในวันที่19มิถุนายนนี้เขาก็จะปิดระบบแล้วแน่นอนค่าไฟก็ไปลงที่แอปถ้าอยู่พื้นที่กรุงเทพก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอยู่พื้นที่แถวสัตหีบก็ของกองทัพเรือนะส่วนการประปาเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพก็การประปานครหลวงนะครับภูมิภาคก็การประปาส่วนภูมิภาคเหมือนกันนะก็ไปลงทะเบียนย้ำเพื่อป้องกันการสับสนนะสำหรับคนที่ลงไปแล้วใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปลงใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยไปลงนะก็ไปลงภายในวันที่19มิถุนายนนี้นะครับถ้าไปลงนะวันนี้นะครับก็จะได้ใช้สิทธิ์ส่วนลดการใช้น้ำไฟของเดือนกรกฎาคมซึ่งบินมันจะมาเดือนสิงหานะมันจะมาเลทกันไปเดือนเนี่ยว่างั้นส่วนบินมาเดือนนี้มันคือค่าน้ำกับไฟของเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงทันช่วงนี้เขาก็จะไปลดค่าน้ำค่าไฟท่านเดือนกรกฎาคมสิงหาแต่ของกรกฎาคมในบินเนี่ยต้องเป็นบินของสิงหาจะได้อธิบายให้เข้าใจเนาะและเขาก็จะปิดระบบแล้วนะครับที่ปิดระบบเนี่ยผมไปดูในของการประปานะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาลงทะเบียนรอบใหม่แล้วใช่ไหมฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เนี่ยเพราะฉะนั้นสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟของรอบใหม่เดี๋ยวเขาก็จะเปิดลงทะเบียนใหม่20กรกฎาคมเอาง่ายๆเลยนะผมไปดูในเพจการประปาเนี่ยคนที่ได้สิทธิ์รอบใหม่
นะครับที่จะลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก็20กรกฎาคมเขาก็จะเปิดให้ลงตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าไอ้รอบเดิมเนี่ยนะครับ13ล้านกว่าคนเนี่ยตั้งแต่ปี65เนี่ยบางคนเขาไม่เคยลงกระทรวงการคลังว่าเออถ้าใครอยากจะใช้สิทธิ์ก็มาลงซะนะเพราะรอบนี้มันจะหมดละสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะลงรอบใหม่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภายในวันที่19มิถุนายนเนี่ยส่วนลดค่าไฟก็ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ำก็ไม่เกิน100นะครับก็แต่ก็ต้องใช้ตามเกณฑ์ของเขาด้วยนะฮะส่วนใหญ่ของคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดกันมานานแล้วล่ะนะเพราะว่าไอ้สิทธิ์ข้อนี้เนี่ยตั้งแต่เขาประกาศว่ามีส่วนลดค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเขาก็โปรโมทวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์กันนะแต่ย้ำว่านี่คือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับของคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ไปลงได้ภายในวันที่19มิถุนายนนะครับไปต่อกันข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับเดินหน้าโครงการ THAI Passport นะครับเพราะว่าบอกว่าประชาชนเนี่ยรอเรื่อง AIและ AI ก็ต้องตอบสนองได้ทันทีท้าความสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามนะครับเรื่องของโครงการ THAI Passport เนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีพวกแอปพลิเคชันที่มันมี AI ฉลาดที่มันคิดมันทำอะไรแทนคนได้เลยง่ายนะเช่นพวกแต่งภาพแต่งเสียงแต่งเพลงเขียนหนังสือให้เราคิดประมวลผลทำ PowerPoint สรุปการประชุมอะไรเงี้ยมันทำได้หมดนะท่านผู้ชมคือมันก็เก่งจริงอ่ะนะผมเนี่ยอย่างรายการของเราเนี่ยเพลงประกอบรายการก็ใช้ AI นะครับก่อนหน้านี้ภาพหลายๆภาพเนี่ยก็ใช้ AI แต่ AI พวกเหล่านี้มันจะมีความแตกต่างระหว่างตัวใช้ฟรีกับตัวโปรหรือว่าพรีเมียมนะครับอย่างถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ใช้กันมันก็จะจำกัดความสามารถหลายๆอย่างนะอย่างบางแอปบางตัวเนี่ยเวลาเราไปทำคลิปเนี่ยสมมติฉากหลังเนี่ยตอนนี้จริงเนี่ยฉากหลังของเราเนี่ยเป็นสีเขียวเนี่ยที่ท่านผู้ชมถ้าดูใน TikTok แต่ถ้า Facebook ก็จะมีกราฟิกขึ้นมาเนี่ยไอ้ฉากแบบเนี้ยแอปบางตัวเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดามันตัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นโปรหรือพรีเมียมเนี่ยมันก็จะมีตัดออโต้ให้เลยอย่างเงี้ยมันก็ตัดสีเขียวออกไปแล้วก็จะเป็นฉากสีฟ้าเป็นโลกเป็นอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยตัวอย่างง่ายๆนะเช่นเดียวกันการแต่งเพลงเงี้ยถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดามันก็จะจำกัดจำนวนวันละ5เพลงสมมตินะแต่ว่าเสียเงินหรือพรีเมียมหรือโปรก็จะมากขึ้นและแถมจะได้เพลงที่ดีขึ้นสามารถมา EQ ปรับแต่งเสียงได้มากขึ้นประมาณนี้แหละนะครับรวมถึงเรื่องการสรุปการประชุมหรือมาให้วิเคราะห์การตลาดอะไรต่างๆเหล่านี้แอปพวกนี้มันมีเยอะมากนะครับรัฐบาลก็เลยมีความคิดว่านี่แหละอยากกันนั้นเลยนะครับเพราะไอ้ต้องบอกตรงๆว่าเวลาเราเล่นฟรีแล้วเริ่มติดพอเราอยากจะเล่นตัวโปรหรือพรีเมียมพอไปดูเรทราคาเนี่ยโอ้โหคือเรทพวกนี้มันจะอิงเงินดอลลาร์นะมันก็จะเป็นเรทที่มันไม่ค่อยถูกอะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยิ่งไลถ้าเราอย่างผมเนี่ยใช้แอปประจำใน2ตัวเนี่ยก็เสียเงินปีละหลายพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดนะครับที่จะจัดหานะครับพวก AI แบบโปรแล้วก็พรีเมียมนี่แหละนะครับให้กับประชาชนประมาณ5ล้านคน5ล้านสิทธิ์เป็นเวลา1ปีเลยก็คือ5ล้านคนเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านกระบวนการแล้วก็พอได้แล้ว5ล้านคนก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันพวก AI เนี่ยนะครับได้มีบริษัทระดับโลกเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการนี้14ราย24โมเดลก็คือ24แอปอ่ะดังๆหมดอ่ะ Gemini ChatGPT อะไรเนี่ยมาครบ24แพลตฟอร์มเนี่ยมาครบเลยนะครับคน5ล้านคน5ล้านสิทธิ์ที่จะได้เนี่ยก็คือเมื่อได้แล้ววันนั้นผมฟังที่เขาแถลงข่าวเนี่ยคือเขาก็จะให้เหมือนกับให้สิทธิ์คุณเนี่ยเข้าถึงทั้ง24โมเดลนี้เลยเดือนแรกคุณก็
อยากจะไปใช้ตัวโน้ตแชท GPT Gemini อะไรก็แล้วแต่ของคุณแหละนะครับแต่เขาจะมีโปรแกรมในการอบรมด้วยนะครับน้องแต่ละตัวถ้าคุณผ่านไปเดือนนึงคุณไม่อบรมไม่พัฒนาตัวเองไม่อะไรเลยนะครับเขาก็จะตัดสิทธิ์การเข้าถึงโปรแกรมของคุณเนี่ยจากไอ้24โมเดลนี่ก็ลดลงคุณอบรมตัวไหนคุณก็ได้ใช้ตัวนั้นต่อประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าเฮ้ยมาแล้ว24แชท GPT ก็ได้แคปคัตอะไรได้โปรได้แคนวาได้เงี้ยแต่คุณไม่ไปอบรมการใช้เลยไม่ไปเอ็กซ์เพิร์ทเลยเงี้ยเขาจะมีโปรแกรมอบรมเขาอยู่ด้วยเพราะว่าอบรมไอ้คุณอบรมด้านนี้โดยเฉพาะงั้นคุณก็เข้าถึงแอปนี้ได้อย่างพรีเมียมโปรไปตลอดประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ใช้ทั้ง24โมเดลนี้ไปตลอดเพราะ24อย่างผมเนี่ยก็ใช้แค่3ตัวเนี่ยผมก็ต้องมุ่งมา3ตัวเนี้ยในการพัฒนาใช่ไหมฮะแล้วก็อีกที่เหลือก็ไม่ต้องก็ได้เหมือนกันตรงเนี้ยนะครับเขาบอกเขาจัดหาได้ในราคาถือว่าถูกมากนะปกติแล้วถ้าเราไปซื้อเองเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องเสียเนี่ยเกือบพันแต่พอภาครัฐจัดแพ็กเกจแบบ5ล้านสิทธิ์เลยเนี่ยโอ้โหพวกบริษัทเหล่านี้เขาก็คิดในราคาลิขสิทธิ์เหมาว่างั้นเธอเพราะยังไงเขาก็ได้แล้วเขาเลยเหลือแค่ราคา27บาท50สตางค์เฉลี่ยนะต่อเดือนต่อสิทธิ์ถูกมากถูกมากท่านผู้ชมโอ้โคตรถูกอะครึ่งได้ในราคานี้แต่ได้แอปแบบเต็มรูปแบบแล้วเขาก็คือปลดล็อกทุกฟังก์ชันเลยอะนะครับนี่ก็ถือว่าดีมากนะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมเล่นโซเชียลก็คงจะเคยเห็นตันแต่งภาพนะวันนี้เห็นไหมที่ Chat GPT มันแต่งภาพอ่ะนั่นคือตัวโปรถ้าเราแต่งแบบตัวฟรีมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นตอนนี้ภาพข่าวตามแอปต่างๆเนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแหละตัวอย่างนะแต่ว่าแน่นอนครับมันก็ใช้งบประมาณอยู่พอสมควรนะ 1,600 ล้านนะครับแล้วก็มีการพูดถึงโครงการนี้นะครับซึ่งเนี่ยครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าล้าหลังแล้วก็ไม่ทันโลกนะนะครับส่วนที่มีบางส่วนนะติงเรื่องแนวคิดโครงการติงเรื่อง TOR ความไม่โปร่งใสอะไรก็มีนอกมีในหรือเปล่าเนี่ยนะครับนายกบอกรัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนนี่นะครับคณะรัฐมนตรีเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์ของตนเองนะครับสนใจแต่ประโยชน์ของประชาชนหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลของคุณอนุทินบอกว่าเพิ่งจะยึดทรัพย์สแกมเมอร์มูลค่า 40,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีนอกมีในเนี่ยนะครับมีการทุจริตก็ยึดทรัพย์หมดว่างั้นเถอะนะครับแต่นี่เราบอกว่าไม่มีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนเท่านั้นนะครับนายกบอกว่าประชาชนรอ AI อยู่และต้องเป็น AI ที่ตอบสนองได้ทันทีนะครับคือพูดง่ายต้องเป็นโปรเลยพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าโครงการนี้นะ 1,600 ล้านบาทเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าถึง AI เข้าถึงแล้วต้องไปพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะเพื่อไปเสริมศักยภาพในการแข่งขันในการหารายได้ในการพัฒนาผลงานของประชาชนด้วยนะซึ่ง5ล้านสิทธิ์5ล้านคนโอ้โหก็ถือว่าก็เป็นโครงการแบบบิ๊กบูมเลยนะสำหรับเรื่อง AI ต้องยอมรับนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับตอนผมอยู่ที่ระยองเนี่ยสถานีวิทยุที่ผมจัดเนี่ยบางรายการนี่ใช้ AI จัดนะผมเชื่อว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็เขาถ้าฟังก็อาจจะพอจับได้นิดๆล่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จับไม่ได้อย่างรายการของเรานี่สปอตวิทยุในหลายตัวก็เป็น AI นะแม้แต่ในโซเชียลเวลาที่มีสารคดีต่างๆเนี่ยเสียงคนบรรยายก็เป็น AI ถ้าส่วนใหญ่แล้วนะณปัจจุบันเพราะว่ามันอ่านดีแล้วก็บางครั้ง AI เวลาอ่านคำเนี้ยเสียงวรรณยุกต์ไม่ถูกเนี่ยคนที่เขาจัดเนี่ยเขาก็ไปแก้ไขเรื่อยๆพัฒนาจนเสียงเนี่ยก็ดีนะครับผมว่า
ก็ถือเป็นโครงการที่ดีมากนะนะครับในการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึง AI นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องการคัดคน5ล้านสิทธิ์เนี่ยจะมีวิธีการยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกครับนายกบอกว่าไม่มีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนนะครับนะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยใช้กันอยู่อย่างน้อยๆก็น่าจะคงเคยใช้โปรแกรมตัดต่อพวก CapCut Canva ChatGPT Gemini อย่าง CapCut กับ Canva นี่ก็ตัดธรรมดาแบบไม่เสียเงินก็ได้นะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นตัวโปรพรีเมียมมันก็มี AI ในการที่จะมาทำงานให้ฉลาดขึ้นง่ายขึ้นเราก็ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดินหน้าแน่นอนนะฮะสำหรับ THAI Passport นะครับข่าวต่อไปครับไปเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างนะฮะนี่เขาบอกว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับมีที่ผ่านมานะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวนะไปเที่ยวที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350จุดที่จ่าเริงแล้วก็พลทหารบุญสละชีพเนี่ยนะครับวันเดียวนักท่องเที่ยวทะลุ 3,000 กว่าคนเลยโอ้โหเยอะมากเนี่ยคือไอตอนที่มีการปะทะหลายคนก็ทีมงานครับเปลี่ยนภาพเลยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็แห่กันไปเที่ยวที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350 3,227 คนนะช่วงมันหยุดวันเดียวนะเยอะมากหลายคนก็คงอยากไปนะแล้วก็เดี๋ยวกรมศิลปากรเขาก็จะมาบูรณะปราสาทตาควายนี่ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับข่าวต่อไปเลยครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกคำแนะนำให้พลเมืองบางกลุ่มในการเดินทางมาไทยนะครับยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางนะครับที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอย่างอบอุ่นนะครับและนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เป็นมิตรที่เป็นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพนี่ก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวไทยอยู่นั่นแหละนะครับสะท้อนจากสถิติปี2568นะครับมีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาเยือนไทยเนี่ยเกือบ1,900,000 คนปีเดียวนะปีที่แล้วเนี่ยนะครับ2568นะครับและช่วง5เดือนแรกของปี2569นะครับมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้กว่า 58,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โอ้โห 900,000 กว่าคนนะครับในรอบ5เดือนนะครับดูแล้วในช่วงปลายปีเนี่ยซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นนี้ก็น่าจะมาเยอะอีกปีที่แล้วทั้งปีนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยมาไทยเนี่ยกว่า 1,900,000 คนเลยนะเยอะมากนะเยอะมากเลยปีนี้ก็สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียไปแล้วกว่า 58,000 ล้านบาทนะครับที่สำคัญกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะและกีฬาเนี่ยก็ยังบูรณาการกับทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งททภาคเอกชนนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดแล้วก็เน้นในเรื่องการดูแลความปลอดภัยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบเต็มร้อยนะครับคือก่อนโควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยปีตอนนั้นเนี่ย30เกือบ40ล้านคนนะในเอเชียเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเที่ยวไทยเนี่ยมากเป็นอันดับ2เนี่ยเรารองจากจีนเท่านั้นเองนะหลายคนนึกว่าเอ๊ะคนทั่วโลกเนี่ยเวลามาเที่ยวเอเชียเนี่ยนอกเหนือจากจีนแล้วคงจะไปญี่ปุ่นคงจะไปเกาหลีมากกว่าไทยไม่ใช่นะนักเที่ยวทั่วโลกเนี่ยก็มาเที่ยวไทยเนี่ยมากกว่าไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอีกนะครับเราเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญแหละนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นกลุ่มยุโรปนะพอยุโรปไปก็มีรัสเซียเนี่ยมาโดยเฉพาะที่พัทยาเนี่ยรัสเซียนี่เยอะเข้ามาก่อนจีนเนี่ยนะครับและพอรัสเซียเนี่ยมีสงครามอะไรก็จีนก็มาเยอะนะครับพอจีนพลาวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอินเดีย
ห็นไหมมันเป็นช่วงๆนะอินเดียก็เยอะมากนะครับดูในคลิปดูในโซเชียลเนี่ยก็บางจุดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวจะมีภาษาจีนนะทุกที่อ่ะตอนรับนักเที่ยวชาวจีนผมไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยเขาก็บอกก็นักเที่ยวหลักก็เป็นคนจีนแต่เดี๋ยวนี้หลายที่เนี่ยก็จะมีภาษาอินเดียนะเพราะนักเที่ยวอินเดียนี่ก็มาเที่ยวไทยเยอะรัสเซียก็ยังสูงนะปีละล้านกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นที่เชื่อมั่นนะของนักเที่ยวทั่วโลกนะโดยเฉพาะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงปลายปีก็เป็นช่วงไฮซีซั่นอีกเหมือนเดิมแหละนะครับข่าวต่อไปครับไปกันที่คุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ดูแลสคบนะที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวที่นักเที่ยวผู้บริโภคนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นข่าวท่านเยอะหน่อยนะครับกรณีนี้นะครับก็มีการสั่งการให้สคบเนี่ยไปตรวจสอบกรณีมีข่าวนะครับว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดขณะชาร์จในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันนะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตรายนะครับก็นี่ก็จริงๆก็เป็นนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมนะครับทีมงานน่าจะย่อภาพหน่อยนะใหญ่เกินนะครับก็คือก่อนหน้านี้จะมีข่าวนะครับในการที่รถยนต์เนี่ยชาร์จแล้วก็ติดไฟไหม้นะครับจะเป็นรถคือพูดได้เลยนะก็เป็นรถวอลโว่แหละนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเป็นกรณีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะพูดภาษาชาวบ้านนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดระเบิดนะแบตเตอรี่ระเบิดขณะชาร์จไฟอยู่ในบ้านพักนะครับท่านรัฐมนตรีก็เลยสั่งการให้ไปตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดจากอะไรความเสี่ยงของแบตเตอรี่ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ชาร์จไม่ได้มาตรฐานเกิดจากอะไรรอบที่แล้วบอกรถยนต์เนี่ยบอกเกิดจากชาร์จนานความร้อนสะสมเพราะฉะนั้นชาร์จจะเกิน 70% แล้วต้องเปลี่ยนแบตอะไรกันเนี้ยเนี่ยรอบนี้แหมรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ไม่จริงๆแบตมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็บอกว่าก็ห่วงใยนะเพราะลักษณะเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นในบ้านที่มีคนอาศัยแล้วก็เกือบจะเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียเนี่ยไม่ได้นะรอไม่ได้ก็สั่งการให้สคบเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ประสานนะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะเพื่อตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จนะที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดด้วยนะครับคือ เวลามีรถไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเวลาที่จะต่อวงจรพวกวอลชาร์จต่างๆเนี่ยควรจะต้องลองเรียกช่างไฟนะมาตรวจสอบทั้งมิเตอร์ตรวจสอบทั้งเบรกเกอร์แล้วก็ระบบสายไฟในบ้านท่านด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชาร์จพวกรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ไฟเยอะแล้วมันจะมีเรื่องของความร้อนอย่างรถยนต์เนี่ยคือช่างไฟเนี่ยเขาก็จะต่อวงจรแยกออกมาเลยจากไฟบ้านนะท่านผู้ชมก็คือจะมีวงจรแยกต่างหากเพราะว่าเขาจะต้องใช้สายไฟที่มันทนความร้อนใช้อุปกรณ์ที่เบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยพิเศษของมันนะเพื่อทนความร้อนเพราะเขาบอกเวลาชาร์จอย่างชาร์จรถยนต์เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้านะก็เหมือนเราเปิดแอร์6ตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะร้อนมากเนี่ยมันจะร้อนมากเลยนะครับถ้าเกิดใครมักง่ายเอาปลั๊กมาจากเสียบปลั๊กในบ้านแล้วเอาตัวพ่วงมาเงี้ยมันไม่ไหวนะท่านผู้ชมคือครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรแต่จะใช้นานๆเข้าเนี่ยอุปกรณ์มันสะสมความร้อนมันก็จะไหม้ได้ผมเนี่ยโดนมาแล้วที่พูดได้เนี่ยนะก็คือตอนซื้อรถไฟฟ้านี่ก็ตอนแรกยังไม่ได้ต่อวงจรที่2ก็เอาเตาเสียบเนี่ยเสียบจับปลั๊กไฟในบ้านปรากฏว่าเบรกเกอร์ไหม้2รอบเลยนะก็คือที่ทำงานรอบแฟลตที่ทำงานรอบนึงแล้วก็ที่บ้านรอบนึงก็เลยรู้ไม่ได้ละก็ต้องจ้างช่างนะมาเดินวงจรที่2เฉพาะชาร์จรถโดยเฉพาะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างที่บอกนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันก็สะสมความร้อนเหมือนกันนะครับต้องดูด้วยว่าเบรกเกอร์ปลั๊กไฟในบ้านท่านเนี่ยมันเก่าหรือเปล่าสายไฟเนี่ยมันสามารถทนความร้อนเยอะๆ
ได้เป็นเวลานานหรือเปล่านะอันนี้ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ซื้อสินค้าหรือไปรับบริการต่างๆแล้วคิดว่าถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยสคบ.สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาก็พร้อมนะที่จะไปช่วยเหลือนะสายด่วน1166โทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงมากันที่ข่าวฝากนะครับของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะกรมควบคุมโรคนะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับที่เกิดก่อนปี2535เข้ารับบริการนะครับตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C แล้วก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในวันที่26มิถุนายนนะ 9:00 นถึง 12:00 นที่หอประชุมไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะหลัก4นะครับใครที่เกิดก่อนนะปี35นี่ปีอะไรปี69ก็อายุ

0: 10ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะครับได้นี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์พบกันเป็นประจำนะครับมีข่าวนึงทิ้งท้ายนะฮะก็คือสวท.ชลบุรีนะครับตอนนี้ประกาศรับสมัครงานนะนักสื่อสารมวลชนวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาเลยนะครับแต่ว่ารับมาเนี่ยจะทำงานในช่วง6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนหน้าจนถึงปลายปี1อัตราอัตราเงินเดือนก็ 12,000 บาทต่อเดือนนะรับสมัครในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนเพราะฉะนั้นเอาเป็นน้องๆเลยกันนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับน้องๆที่เพิ่งจบแล้วก็อาจจะยังไม่มีงานอาจจะมาทำที่นี่เพื่อประสบการณ์เพื่อจะมีใบผ่านงานนะฮะมาเป็นนักข่าววิทยุแล้วก็เป็นนักข่าวโซเชียลอินฟลูต่างๆนี่แหละนะครับในช่วง6เดือนนี้ก็จะได้ฝึกฝนทำงานด้วยนะครับทั้งเรื่องทำข่าวผลิตคลิปผลิตอินโฟต่างๆนะครับที่สวท.ชลบุรีสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับมาสมัครได้นะครับรับจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้1อัตรานะเงินเดือน 12,000 บาทนะครับทำไปจนถึงสัญญาจ้างใน6เดือนก่อนนะครับ6เดือนก็อย่างที่บอกครับย้ำใครที่เรียนจบมาแล้วจริงเขารับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขานะแต่คนที่มีทักษะเรื่องการทำข่าวการทำคลิปทำอินโฟก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับคนที่กำลังว่างงานอยู่อยากจะหาประสบการณ์ใบผ่านงานเลยก็แล้วแต่นะก็สนใจก็มาสมัครได้นะฮะ038113374 038113374นะครับรับสมัครจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะฮะนักสื่อสารมวลชนเงินเดือน 12,000 บาทนะครับมาทำงานกับสวท.ชลบุรีคือมาทำงานกับผมนี่แหละพูดง่ายนะกับทีมงานของเรานะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่าหรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: จริงจริงเมียกูพ่นเนี่ยครับผมเนี่ยผมแบบมันหน้าแบบนี้ยากมันสิเป็นอย่างที่อายนี่เหลือมาตรฐานครับนี่ครับบักผัวซองมึงอย่างที่อายสิเมียกู
1: อย่าง
0: เดี๋ยวมึงนะเบ้งหนาจะซันเลยครับนี่นี่แหละครับคนนี้แหละครับซื้อโม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบาสเกตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยบริเวณทางเข้าท้องสนามหลวงจำนวนมากด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นายเดชสมพรพงศ์ชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตั้งใจเป็นตัวแทนของครอบครัวมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด
3: อยากสานต่อความตั้งใจเจตนาดีๆก็เหมือนโดยมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเหมือนกันคือเราเห็นในพระกรณียกิจของท่านของทุกๆพระองค์ก็คืออยากบอกว่าก็ยังทำหน้าที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนอกจากเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วเนี่ยพระองค์ข้าทั้งทรงสานงานต่อจากรัชกาลที่9หลายโครงการเหมือนกัน
2: ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหนึ่งในนั้นคือสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการน้ำพระทัยพระราชทานนายอนุรุตกิ่งสุวรรณอุปนายกครัวเชฟจิตอาสากล่าวว่าได้นำไข่เจียวทรงเครื่องพระราชทานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรุงสุกใหม่มาแจกให้แก่ประชาชนพร้อมตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานในการจัดทำโรงทานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป
4: เราน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยเป็นการผลิตอาหารปรุงสุกก็คือไข่เจียวทรงเครื่องพระทานทั้งหมดนี้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากผลิตคือต้องการให้ประสบนิกรของท่านนะอิ่มด้วยฝีมือของเชฟกิตอาสาเราถวายงานตั้งแต่โครงการน้ำพระทัยพระทานนั้นเป็นเชฟของพระราชินีอยู่แล้วของพระพันปีอยู่แล้วนั้นตรงนี้เราก็จะผูกพันกับองค์ท่านอยู่แล้ว
2: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยวันสุดท้ายได้จนถึงเวลา16นาฬิกาซึ่งตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่จะมีรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสารองรับการเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 นโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 31,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติกว่า 31,500 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีกกว่า91ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้นกว่า25ล้านรายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนนี้จำนวนกว่า 3,600,000 รายคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่าแม้ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแต่ยังคงเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ตลอดทั้งปีปัจจัยบวกสำคัญส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแต่ยังก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนที่ช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
6: GDP ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5-2% นะครับซึ่งการเติบโต 1-2% นี้นะครับน่าจะมาจากการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทยพลัสที่มีการดำเนินการระหว่างวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่ง30กันยายนนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกนำเข้าปลากระพง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อเจรจาอนุญาตนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าได้ทำหนังสือติดต่อไปยังทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมาเลเซียได้แจ้งตอบกลับมาว่าขณะนี้รัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งประสานงานเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการหารือร่วมกันทันทีสำหรับรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การขอให้ทางมาเลเซียเปิดทางและอนุญาตการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะเดียวกันไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
8: ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าจะขอให้เขาให้อนุญาตให้กุ้งของเราเข้าไปในขณะเดียวเราก็จะอนุญาตปลากระพงของเขาเข้ามาเหมือนกันครับตรงหลักๆคงเป็นแบบนี้นะครับคือก็คงเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องกำหนดมาตรฐานยังไงที่ให้มาตรฐานกุ้งที่เขากำหนดมากับมาตรฐานปลากระพงที่เรากำหนดไปก็คงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าจะช่วงเวลาการพิจารณาจะให้เร็วขึ้นได้อย่างไรเพื่อเกิดความสะดวกครับ
7: ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เชื่อว่าจากสถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศหยุดการสู้รบอยู่หลายครั้งแต่สถานการณ์ยังคงกลับมารุนแรงจึงต้องรอประเมินสถานการณ์พร้อมปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมย้ำจุดยืนข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการเลือกตั้งอย่างถูกต้องพร้อมปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า700คนร่วมกิจกรรมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมและวางตัวเป็นกลางยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้อง พื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่จึงฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,500,000 คนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หากพบว่ามีจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครหรือสายด่วน1444
10: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางในส่วนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
9: จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโหวตเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้รถขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันเวลาและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร
12: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยระบุว่าจากการพิสูจน์ข้อที่จริงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งกลุ่มที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 260,000 ไร่ออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องคืนให้ตามกฎหมายและปฏิคณะรัฐมนตรีรวมถึงพื้นที่นอกเขตสปกที่มีคดีความโดยกลุ่มนี้ยังไม่มีการสัญญายกที่ดินให้แต่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงภายใน6เดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าและกลุ่มที่เป็นพื้นที่เขตทหารสำหรับการฝึกซ้อมรบซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนและต้องส่งมอบคืนพร้อมย้ำว่าการตัดลดพื้นที่อุทยานจำนวนกว่า 155,000 ไร่นั้นกระทรวงได้ทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่คาบเกี่ยวกลับมาเติมเต็มเป็นเขตอุทยานอีกเกือบ 90,000 ไร่และการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐคือจากอุทยานไปสปก.เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 20,000 ถึง 30,000 ครัวเรือนได้ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดแต่หากพบกลุ่มทุนบุกรุกทำรีสอร์ทหรือโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
13: หลังจากที่เรารื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามาติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
12: นายสุชาติยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตโมเดลว่าจากการรายงานเบื้องต้นพบยังมีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาครอบครองและมีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนสิทธิ์และเตรียมส่งชุดเฉพาะกิจร่วม3กรมลงพื้นที่ตึงกำลังเป็นการถาวรเพื่อทวงคืนชายหาดให้เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงสัปดาห์นี้จากอิทธิพลร่องมรสุม
14: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง19มิถุนายน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด5แห่งคือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุงเขื่อนลำปาวสำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สธนช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสายสำคัญหลายพื้นที่เช่นคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์จังหวัดปทุมธานีทำให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวช่วยตัดวงจรการแพร่ขยายของผักตบชวาป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
15: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
16: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: ทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเตรียมเปิดแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด
17: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป เป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาดับหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเตรียมจัดประชุมแถลงแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งรับทราบคำสั่งทางยุทธการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดินหน้าผลิตครูหลักสูตรอินเตอร์ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรครูไทยสู่มาตรฐานสากล
18: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติคุณรุ่งเรืองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะเพื่อหารือแนวทางการผลิตบุคลากรครูหลักสูตรนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเป็นสากลณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มุ่งผลิตครูที่มีพื้นฐานการสอนด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยโดยได้มอบหมายให้ผู้รู้สภาออกแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตครูคุณภาพและให้มสว.รับช่วงต่อในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีศักยภาพเลือกเส้นทางวิชาชีพครูในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำว่าการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรครูไทยหากการดำเนินงานในระยะนำร่องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะพิจารณาขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคลากรครูในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่นวัตกรเพื่อสังคม
19: นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนาวาเอกสูงศักดิ์อัครปรีดีรองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะในประเด็นความร่วมมือโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยว่าโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่18เปรียบเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ส่งเสริมความร่วมมือว่าร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยนอกจากนี้ยังช่วยดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาใช้อย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพราะมองว่ากิจกรรมของนักศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการโครงการการแก้ปัญหาการนำความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
20: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
21: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับ

0: บเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่บรรดาสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน $300,000,000,000ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นข้อมูลเท็จที่เผยแพร่โดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านสามารถอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า $300,000,000,000หากปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับสหรัฐซึ่งกองทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TFเอิงของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก่อนเริ่มการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใครเลยโดยเฉพาะการตั้งมาตรการภาษีระหว่างประเทศสมาชิก G7 ด้วยกันเองพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากภัยคุกคามด้านภาษีจากสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าวายและแชมเปญจากฝรั่งเศสทั้งหมดในอัตราร้อยละ100หากฝรั่งเศสไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลอัตราร้อยละ3จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งของสหรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษจะดำเนินการจัดหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะช่วยให้ยูเครนผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังประณามปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ยิงขีปนาวุธในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายนอกจากนี้อังกฤษยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยตัดเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงสงครามของรัสเซียที่มุ่งเป้าไปยังกองเรือเงาและเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งจะช่วยบั่นทอนความพยายามที่จะทำสงครามในหลายแนวรบของรัสเซียสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกหลังบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักบินและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด8รายอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินลำดังกล่าวได้ในตอนนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนหลายขั้นตอนซึ่งอาจใช้เวลานานถึง30วันด้านนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักบินและลูกเรือที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดน้องใหม่ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยในเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่า แต่เจาะเกมรับของเคปเวิร์ดไม่เข้าโดยเฉพาะโวซินย่าผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของเคปเวิร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งจบเกมเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม H อุรุกวัยพบซาอุดิอาระเบียเกมนี้ทัพสิงห์ทะเลทรายขึ้นนำไปก่อนจากอับดุลเลลาอัลอัมรีในนาทีที่41จากนั้นอุรุกวัยมาตามตีเสมอจากมาร์คซิมิเลียนอาราโคจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับเกมนัดต่อไปซาอุดิอาระเบียพบสเปนวันที่21มิถุนายนเวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดวันที่22มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม G นัดแรกทีมชาติเบลเยียมพบอียิปต์เกมนี้ทีมมัมมี่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของเอมัมอาชูในนาทีที่19จากนั้นทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่66จากจังหวะที่โรเมลูลูกากูกองหน้าตัวสำรองของเบลเยียมยิงใบฉลับโมฮาเมดฮานี่กองหลังของอียิปต์เข้าประตูไปจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่อิหร่านเสมอนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเบลเยียมพบอิหร่านในวันที่22มิถุนายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและอียิปต์พบนิวซีแลนด์เวลา8นาฬิกาในวันเดียวกันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มนักเตะจะมาจากหลากหลายเนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาแสดงฝีเท้าให้มากที่สุดโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA Talent ID ฟุตบอลคกครับ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่4พังงาครับระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนวันแรกในรอบไวการ์ดมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยดีกรีแชมป์โลกหญิงเมื่อปี2565เอาชนะ PP สารคามพีรพัฒน์ขาขันมลีนักสอยคิวดาวรุ่ง4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับท็อปจันยุทธภพภาคพจน์อันดับ10ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนประเทศจีนระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมล่าสุดได้ทำการประกบคู่รอบ32คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าหมูปากน้ำนพพลแสงคำมือ46ของโลกต้องเจองานยากไปพบกับเพชฌฆาตปืนกลจัดทรัมป์มือ1ของโลกชาวอังกฤษนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนายโสรัตน์กล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งการมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทในครั้งนี้เนื่องจากได้พูดคุยกับสมาคมแล้วต้องการจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา
6: เป็นความภูมิใจที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้สร้าง กีฬาวอลเลย์บอลของเราให้มีชื่อเสียงในเวทีระดับโลกวันนี้ก็จริงๆมามอบเงินสนับสนุนนะครับสำหรับการแข่งขันเฟสนี้สนามนี้ที่ประเทศไทย 200,000 บาทนะครับเพราะว่าคุยกับทางสมาคมแล้วอยากให้สนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูร่างกายเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับ
5: นอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนแม็กจำกัดได้ประกาศเงินอัดฉีด1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบเบลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026ระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนในรอบชิงชนะเลิศยัดห่วงหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ฟิลิปปินส์70ต่อ85จบรองแชมป์พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในฐานะทีมตัวแทนจากอาเซียนได้สำเร็จในรอบ8ปีทัพนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุขใจภูผาแซ่ซิมและผู้ฝึกสอนวีรพลสรัสสมิทธ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อย่างใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด

0: 16นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมลria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigolf.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนรักรถยนต์ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนรักรถแล้วการดูแลรักษารถยนต์ของท่านไม่ได้แค่เป็นการดูแลทรัพย์สินแต่อาจนับได้ว่าเป็นความชื่นชอบความหลงไหลความผูกพันและการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองซึ่งหลายๆท่านอาจมองว่าการใส่ใจรถยนต์เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปหรืออาจสงสัยว่าเพราะอะไรคนรักรถถึงใส่ใจเรื่องรถมากกว่าเรื่องอื่นๆท่านผู้ฟังครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนสมาชิกของท่านในครอบครัวเพราะไม่ว่าเราจะไปไหนรถยนต์ของเราก็จะไปกับเราด้วยทุกที่ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าท่านอยากให้รถยนต์อยู่กับท่านไปนาน

0: ันก็ควรต้องมีวิธีดูแลรถยนต์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกที่เรารักไม่ด่วนจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรการดูแลรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทุกคนใช้รถยนต์โดยไม่ใส่ใจและดูแลแล้วแน่นอนว่ารถยนต์ของเราก็จะต้องมีอันชำรุดทรุดโทรมแทนที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานกลับต้องเอาเข้าไปซ่อมในศูนย์เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานรถยนต์คันโปรดของเราได้เริ่มจากไม่ควรอุ่นเครื่องรถด้วยการสตาร์ททิ้งไว้นานๆซึ่งความเข้าใจผิดของผู้ใช้รถทั้งในอดีตและปัจจุบันนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าก่อนจะใช้งานรถควรสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 5-10 นาทีเพื่อให้เครื่องพร้อมที่จะทำงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องยนต์การดูแลรักษาดูแลเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็คือควรสตาร์ทก่อนเริ่มใช้งานไม่กี่นาทีก็เพียงพอการสตาร์ทรถเอาไว้นานๆก่อนใช้งานอาจจะทำให้เครื่องยนต์รวนและสตาร์ทรถครั้งต่อไปยากมากขึ้นด้วยแถมยังเปลืองน้ำมันอีกด้วยจากนั้นสังเกตความผิดปกติของรถยนต์แต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้รถทั้งหลายรู้ว่ารถยนต์ของเราควรปรับปรุงและแก้ไขส่วนใดบ้างด้วยการสังเกตความผิดปกติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่ระบบไฟระบบเบรกถังน้ำมันหรืออื่นๆที่เป็นส่วนสำคัญต่างๆของรถยนต์ซึ่งถ้าท่านมันสังเกตท่านอาจจะเห็นความผิดปกติและสามารถส่งรถเข้าศูนย์ซ่อมเพื่อบำรุงรักษาได้ทันท่วงทีเพราะถ้าหากท่านละเลยความผิดปกติต่างๆของรถยนต์นานๆเข้าก็อาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนนั้นๆชำรุดและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างยากต่อการซ่อมแซมได้ครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วการหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลมยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านไม่หมั่นเช็คลมยางและพบว่าลมยางไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพก่อนกำหนดแถมยังเปลืองน้ำมันและส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆในการขับรถอีกด้วยเช่นอาจจะสูญเสียการทรงตัวเมื่อใช้รถจากความผิดปกติของลมยางดีไม่ดีอาจจะทำให้ยางเส้นนั้นระเบิดระหว่างที่ใช้งานก็เป็นไปได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นควรหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ควรขับรถเร็วเกินไปการขับรถเร็วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อรถยนต์ของท่านผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการทำให้เบรกและยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยทางที่ดีควรขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อรักษาสมรรถนะของรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องสุดท้ายถือว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลความสะอาดของรถยนต์อยู่เสมอซึ่งท่านผู้ฟังควรทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านผู้ฟังปล่อยให้ฝุ่นจับตะไคร่เกาะหรือคราบสกปรกอันไม่พึงประสงค์ที่ฝังตัวแน่นอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายที่ท่านไม่สามารถจะคาดคิดก็เป็นไปได้ทางที่ดีควรเช็คความสะอาดของทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกของรถยนต์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือข้อปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั้งหลายที่ต้องการใช้รถยนต์ของท่านอยู่กับเราไปนานๆเมื่อเราได้ลองปฏิบัติตามข้อสำคัญดังกล่าวนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ของท่านผู้ฟังบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังเหมือนรถยนต์ที่เพิ่งถอยออกมาใหม่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคนรักรถยนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการBangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสตอคนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวตกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: ท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือคุณรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านพร้อมแถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: นายกก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดรวมถึงได้แสดงความห่วงใยต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะและที่ผ่านมาก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้แล้วซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจกับทุกภาคส่วนนะคะท่านนายกจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนำมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบในสัปดาห์หน้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลา 15:00 น.ท่านนายกจะนำคณะไปเยือนประเทศรัสเซียค่ะจะบินจากสนามบินบอนอ6ไปยังกรุงคาซานประเทศรัสเซียเพื่อร่วมประชุมในการประชุมที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหรือว่าอาเซียนรัสเซียคอมเมมโมเรทีฟซัมมิตนะคะการประชุมจะมีในวันที่17และ18มิถุนายนค่ะการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครั้งนี้นะคะถือเป็นการจัดงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ไทยความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2534ครับถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวค่ะซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะในวันที่18นะคะในช่วงเย็นก็จะได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างท่านนายกและรัฐมนตรีและประธานาธิบดีปูตินด้วยซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้หยิบยกประเด็นที่เป็นประโยชน์กับทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของประเทศไทยกับรัสเซียค่ะสำหรับดิฉันมีเพียงเท่านี้ค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติสำคัญนะคะหลายเรื่องด้วยกันอยากจะแจ้งให้ทราบค่ะทั้งในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะรวมถึงมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยค่ะโดยจะขออนุญาตนำเข้าสู่รายละเอียดทีละเรื่องค่ะในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องตั้งแต่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2570ค่ะเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นสาระสำคัญคือให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายได้2เท่าค่ะสำหรับการลงทุนหรือใช้บริการระบบ e-tax invoice e-receive และ e-withholding taxรวมถึงเพิ่มสิทธิให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตรวจประเมินระบบสารสนเทศของ Service Provider ที่จ่ายให้สพทอ ขณะเดียวกันยังลดภาษีหักหน้าที่จ่ายระบบ e-withholding tax จากอัตรา 5% 3% และ 2% เหลือ 1% ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการคาดว่าจะช่วยให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดเพิ่มปีละประมาณ 27,000 ล้านบาทและลดต้นทุนการทำธุรกรรมภาษีในระยะยาวค่ะเรื่องถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ซื้อให้ชัดเจนกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมค่ะสาระสำคัญคือหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ให้ผู้ขายซ่อมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขค่ะโดยครอบคลุมสินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์ค่ะร่างกฎหมายนี้นะคะยังกำหนดช่วงเวลาสันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดตั้งแต่ก่อนส่งมอบค่ะเช่นสินค้าทั่วไป6เดือนรถยนต์1ปีรถจักรยานยนต์6เดือนรวมถึงกำหนดอายุความในการใช้สิทธิ์เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะลดข้อพิพาทและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยค่ะในด้านของด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียค่ะสมัยพิเศษรวม4ฉบับด้วยกันค่ะซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมวันที่18มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะสาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการสหกรณีทางกฎหมายค่ะแต่จะช่วยเปิดโอกาสความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในหลายมิติค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะยังเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงต่างประเทศของไทยกับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะฉบับที่6ครอบคลุมปี2569ถึง2573ค่ะเพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือของ2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะแผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้แผนดังกล่าวไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศค่ะและไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายนะคะโดยคาดว่าจะลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกค่ะช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะยังมีการแต่งตั้งหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะโดยบางส่วนจะขออนุญาตส่งเป็นสื่อนะคะและบางส่วนจะทำการแถลงให้ฟังค่ะโดยแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงประจำกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แก่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายโชตินรินทร์เกิดสมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะและมีการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงนะคะได้แก่นายประวิตรเกตวงศ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายทัศพงศ์สะสมทรัพย์ค่ะและแต่งตั้งนายพีรพรสุวรรณชวีและนายพิชัยเจริญสิริสุนทรดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีมติครม.ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: กับสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเดิมนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ30ธันวาคม2568อนุมัติหลักการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเป็นเงินจำนวน 325.35 ล้านบาทรวมอยู่ด้วยแล้วต่อมาสำนักงานกกต.ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองว่า เงินส่วนที่ได้รับจัดสรรปริมาณดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองว่าเงินส่วนที่ได้รับจัดสรรปริมาณดังกล่าวไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนของค่าตอบแทนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 14,863,864 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานกกต.ร่วมกับสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องตามในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรัฐพ.ศ. 2561ค่ะเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรรวม2ฉบับโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกีฬาโดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายได้จ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคสำหรับการบริจาคผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรต่อไปอีกเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา27และมาตรา32คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ต่อปีประมาณ 1,600 ล้านบาทรวม3ปีภาษีประมาณ 4,800 ล้านบาทซึ่งมาตรการนี้ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาในประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในอีกทางหนึ่งค่ะและอีกเรื่องนึงค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงเดิมออกไปอีก1ปีจากเดิมมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เป็นวันที่22มิถุนายน2570ค่ะเหตุผลคือผู้ผลิตและผู้นำเข้าหลายรายโดยเฉพาะ SME ยังต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมเรื่องวัตถุดิบเครื่องจักรและระบบควบคุมคุณภาพการทดสอบและการขอรับรองมาตรฐานมอก.การขยายเวลาครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานป้องกันปัญหาบรรจุภัณฑ์กระดาษเช่นถุงขนมถุงหิ้วจานกระดาษหรือกระดาษรองอาหารขาดตลาดและช่วยไม่ให้ต้นทุนถูกส่งไปเป็นภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะขอบพระคุณมากค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะมาดูที่ประเด็นน่าสนใจกันต่อในมติครม.ในวันนี้นะคะประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินสำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ไปยังฝายบ้านค่ายจังหวัดระยองจากเดิม840ล้านบาทเป็น 859.2 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 19.2 ล้านบาทโดยโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานสาเหตุที่ต้องปรับเพิ่มงบประมาณนะคะเนื่องจากระหว่างดำเนินการก่อสร้างพบว่าแนวท่อส่งน้ำบางช่วงอยู่ในพื้นที่ที่มีการขยายช่องทางจราจรของทางหลวงทำให้ไม่สามารถวางท่อด้วยวิธีขุดเปิดทางดินเปิดหน้าดินตามแบบเดิมได้จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นการเจาะลอดใต้ผิวถนนซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงานส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมค่ะทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการพร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งรัดการก่อสร้างในส่วนพื้นที่ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองได้รับประโยชน์จากระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีน้ำใช้เพียงพอในระยะยาวโดยเร็วที่สุดค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาคุณวิทยาฐานะ เขมวิทยาฐานะและครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อรองรับการจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติภายใต้รูปแบบ Higher Education Sandboxซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการบินสมัยใหม่สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยกำหนดเพิ่มปริญญาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการให้ครอบคลุมทั้ง3ระดับได้แก่การจัดการดุษฎีบัณฑิตการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการบัณฑิตเรียกว่าครบทั้ง3ระดับเลยค่ะและยังมีอีก2ข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษานะคะร่างคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการปรับเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรองรับมาตรฐานวิชาชีพตามที่สภาวิศวกรกำหนดทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้พิจารณาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนชื่อคณะดังกล่าวโดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบและคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้เห็นชอบในหลักการแล้วก่อนเสนอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรากฎกระทรวงต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเป็นส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะด้านการเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงมุ่งพัฒนากำลังคนงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศค่ะทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ยืนยันร่างภายหลังการตรวจพิจารณาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ประกอบไปด้วยผู้แถลงคือนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและก็รองโฆษกทั้ง3ท่านคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับส่วนระเบียบวาระที่สำคัญนะครับก็จะมีการแถลงเรื่องสำคัญสำคัญในวันนี้ซึ่งก่อนที่ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สหพันธรัฐรัสเซียก็ได้เข้าร่วมเป็นประธานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมครม.กันก่อนนะครับเพื่อที่จะมี ระเบียบวาระที่สำคัญในการไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569นะครับโดยในประเด็นนี้ในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนั้นทางด้านกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการเสนอเรื่องการจัดทำแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เข้าสู่การพิจารณารับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการนำเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศและการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการศึกษาและการกีฬาด้วยนะครับที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้และได้รับความเห็นชอบไปแล้วส่วนทางด้านกระทรวงต่างๆนั้นมีการนำเสนอเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับว่ามีประเด็นต่างๆที่สำคัญอะไรอีกบ้างครับ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะยังมีคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพิ่มเติมให้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะและก็ยังมีในส่วนของการเห็นชอบร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาค่ะเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พ.ศ.นะคะและยังมีเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปอีก1ปีค่ะและก็ยังมีในส่วนของการอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในส่วนของงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ฝ่ายบ้านค่ายตำบลละหานอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ thaigolf.go.th ค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณสายชนนีสังผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณบุญมาสีมาศและดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำ จ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติด

ช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคาร วันอังคาร ค่ะวันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: วนชัยจิตทิวงศ์ครับ
1: ค่ะ
2: เจ้าประจำวันนี้พี่กบเป็นขาจรม
1: ั้ยใช่ๆมาสลับ
2: มาสลับ
1: อยากคู่กับผู้ชายบ้างปกติก็จัดคู่กับน้องอ้
2: อเสียงหวานวันนี้
1: แต่เราก็จะสลับกันแบบนี
2: ้
1: ติดภารกิจอะไรนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคุณ
2: ใช่ทีมงานก็ยังคงแข่งขันเช่นเดิมนะครับคุณมนวิภาเทียมแสง
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีรับสายโทรศัพท์อะไรเป็นพิเศษเพราะว่าด้วยเวลาจำกัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังครม.กันเต็มๆฟังไปแล้ว
1: ฟังไปแล้วจ้ะเริ่มเบอร์ไม่เป็นไรเราหายกัน
2: ฟังครม.ไปแล้วคือครม.สั้นไงวันนี้คือเป็นช่วงสั้นๆกระชับจริงๆนะอาจจะมีประเด็นไม่ได้มากแต่ว่าประเด็นสำคัญทั้งนั้นอย่างที่ได้รับทราบกันไปแต่แน่นอนครับเราก็ยังคงมีข่าวสารที่เสริมเพิ่มเติมมาที่เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่ารู้สำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับในเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะถึงจากนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายสองนะครับแล้วก็วันนี้ Facebook Live ของเราก็ไลฟ์ด้วยใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาฝากคอมเมนต์ฝากคำถามสื่อสารไปหนึ่งช่องทางก็ทางโซเชียลมีเดีย Facebook Live นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูนกกันครับที
1: ่สวยมาก
2: นะครับเป็นจะบอกว่าเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่พัทลุงแห่งนี้คือพัทลุงเป็นนกที่เขาใช้คำว่านกเงือกกรามช้างปากเรียบโอ้โหชื่อยาวมาก
1: นกเงือ
2: กนกเงือกกรามช้างปากเรียบฝูงใหญ่กว่า400ตัวกำลังอพยพลงใต้สู่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าคนเห็นประทับใจไปตามๆกันละครับสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ไงนกนี้มาที่ไหนที่นั่นคืออุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศพร้อมมีอาหารการกินพร้อมให้หนีเหล่านกได้กินนะครับก็เป็นการรวมฝูงพยพลงทำมาหาลงมาหากินและบินวนอยู่ในบริเวณป่าเขาปู่เขาย่าและหมู่บ้านโดยรอบมาแล้ว3วันนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจเพราะนี่เป็นครั้งที่2ในรอบปีที่พบนกเงือกชนิดนี้ขนาดใหญ่เช่นนี้ด้วยในพื้นที่ใครที่เป็นช่างภาพก็ถ่ายกันสนุกเลยงานนี้นะครับสำหรับนกเงือกกรามช้างปากเรียบเป็นนกหายากชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับนกเงือกกรามช้างแต่ว่าแตกต่างที่ถุงใต้คอและปากล่างไม่มีขีดสีดำชัดเจนและมีขนาดตัวที่เล็กกว่าโดยในช่วงระหว่างมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีนกเงือกกรามช้างปากเรียบจะเริ่มอพยพจากป่าตะวันตกเช่นเขตรอยต่อป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและเขตเมียนมาเนี่ยลงมารวมฝูงเพื่อหากินในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและเดินทางต่อเนื่องไปจนถึงชายแดนมาเลเซียแล้วก็ไปทำการผสมพันธุ์อยู่ที่นู่นอพยพลงไปเรื่อยนะครับเป็นกลุ่มนกเงือกที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าที่บินลงมาทางใต้ในช่วงฤดูอพยพพอดีโดยใช้เวลาหากินนานกว่า3เดือนจึงจะเดินทางกลับมีความหมายก็คือว่าการที่นกเงือกเลือกเข้ามาหากินและพักอาศัยในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของพื้นป่าและระบบนิเวศในจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับต่อระบบนิเวศโดยรวมหรือว่าเรายังมั่นใจได้ว่าในพัทลุงเนี่ยยังมีผืนป่าที่ดีและอุดมสมบูรณ์ให้กับสัตว์ป่าที่อพยพมาตามเวลาของมันคือเมื่อถึงเวลาถึงฤดูกาลของเขาเขาก็อพยพมานะครับแล้วก็จะอพยพกลับเมื่อถึงเวลานั่นก็คือกลไกที่ทำงานไปโดยธรรมชาติยังไม่มีการผิดเพี้ยนเราไม่ต้องการอะไรที่มันแปลกใหม่เราต้องการแค่ความ
1: ธรรมดา
2: เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนี่แหละสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์และความยั่งยืนละ
1: อย่างน้อยเนี่ยพอมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรด้วยและที่สำคัญเนี่ยที่ไหนธรรมชาติดีมักจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปสูดโอโซนไปสัมผัสบรรยากาศโดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตของคนไทย
2: โอ้
1: โหต่างชาติชอบมากเลยนะคุณ
2: ต่างชาตินี่เขายังไม่ได้รู้อีกเยอะเลยนะก็ยังมีเมืองที่ไม่ได้โดดเด่นมากไม่ใช
1: ่
2: ภูเก็ตสุราษฎร
1: ์
2: สมุยอย่างเดียวมันยังมีอีกหลายอย่างพัทลุงนี่ต่างชาติเชื่อว่ายังคงต้องไปนะปู่เขาปู่ย่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงมีศักยภาพเยอะแต่ที่แน่ๆต้องรักษาช่วยกันรักษาแล้วก็หวงแหนถึงความสำคัญความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศที่ดีงามเนี่ยของเราให้ดีๆไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นคือผลพลอยได้แต่ว่าเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน ุกคนนั่นเอง
1: ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นตัวเลือกจะอยากไปเที่ยวทางภาคใต้ก็แวะไปได้ที่พัทลุงสตูลพัทลุงเนี่ยสวยงามมากๆนะคะ
2: ยังไม่เคยไปพี่กบเคยไปไหม
1: เคยไปจังหวัดที่อยู่ติดกับสงขลาเนี่ยแหละพัทลุงหรือสตูลไม่
2: สตูลหรือพัทลุง
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าดิฉันไปแล้วสวยงามมาก
2: ในข่าวแบบ
1: แล้วก็ธรรมชาติแบบเหมือนที่คุณพูดเลยสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็อากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็ไปถึงก็จะไปเจอเขาเรียกอะไรเงาะสาไก่ใช่ไหมชนเผ่า
2: ชนเผ่าย
1: ังอยู่ยังมีอยู่ดิฉันก็นึกว่าเอ๊ะต่างชาติแบบโซนแอฟริกาหรือเปล่ามาเขาบอกว่าคนในท้องถิ่นบอกไม่ใช่นี่คือเผ่าสกายนั่นแหละที่เขายังอยู่แต่ว่าเขาก็เริ่มออกมาทำงานทำอะไรแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศของในพื้นถิ่นพื้นที่นะคะว่าอาหารการกินเป็นแบบไหนเราไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางภาคใต้เวลาเราไปเนี่ยเราไปนอนเป็นพวกรีสอร์ทพวกอะไรเนี่ยเขาจะคงความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ไว
2: ้
1: อาหารการกินเนี่ยต้องไปกินอาหารใต้ขนมนมเนยอะไรต่างๆนานาเนี่ยอร่อยนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ไปก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเที่ยวเมืองไทยให้ครบก่อนเพราะว่าความสวยงามเนี่ยมีอยู่หลายที่นะคะค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อสักครู่เราได้ติดตามนะคะใครที่ติดตามเรื่องของการประชุมการแถลงผลการประชุมครม.นะคะวันนี้ก็ได้มีการแถลงไปแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของที่มีการสู้รบตะวันออกกลางนะคะปรากฏว่าประเทศไทยเองเนี่ยได้ออกแถลงการแสดงความยินดีกับสหรัฐแล้วก็อิหร่านค่ะเรื่องของการยุติข้อขัดแย้งนะคะซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็อยากจะเห็นภาพนี้แล้วแหละนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เลยออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งได้มีการแถลงการระบุว่าประเทศไทยนั้นยินดีนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยต่อการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะคะเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะแล้วก็ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานรวมไปถึงโอมานด้วยนะคะในฐานะที่ทั้งสองประเทศนี้นะคะในฐานะที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาแล้วก็พยายามของทุกฝ่ายความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จะใช้การทูตเพื่อที่จะคลี่คลายความตึงเครียดให้ได้นะคะประเทศไทยเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าข้อตกลงครั้งนี้เนี่ยจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบนะคะบนพื้นฐานของข้อกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กฎบัตรสหประชาชาติค่ะก็จะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคแล้วก็ความมั่นคงของเศรษฐกิจของโลกด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะรวมไปถึงเสรีภาพของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุ
2: ซนะคะใ
1: ช่ซึ่งก็ผ่านมาโอ้ค่อนข้างยาวนานกันนะ
2: เหนื่อยกันแทบทุกฝ่ายนะโอ้จนมันโล่งใจไปแล้วนะ
1: ก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็กลับมาฟื้นเศรษฐกิจของโลกใหม
2: ่
1: เราก็จะได้สู้กันต่อไปด้วยค่ะ
2: นะครับนี่ไงคือประโยชน์ของการทูตของการกระชับสัมพันธ์ระหว่างระดับผู้นำบางทีเนี่ยเรื่องใหญ่ๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กได
1: ้
2: แค่เขาเรียกนะเส้นผมบางภูเขาแค่นั้นเองก็คือว่าหากผู้นำเนี่ยมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วเนี่ยแค่คุยกันคลิกเดียวสั่งการปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยได้หมดเลยมันเพียงแค่อีโก้หรือว่าความมีทิฏฐิมานะของผู้นำเนี่ยแต่ทางตรงข้ามก็อาจจะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
2: ยการเยือนการกระชับสัมพันธ์กันในระดับสูงระดับรัฐระดับผู้นำนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอย่างที
1: ่
2: เราเห็นเวียดนามไทยล่าสุดก็ท่านนายกเราก็เดินทางไปที่นู่นภายหลังแค่1สัปดาห์เท่านั้นหลังจากที่ตัวเริ่มนะฮ
1: ะ
2: ท่านประธานประเทศเวียดนามเดินทางมาก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์มากเป็นภาพที่สวยงามและต่อจากนี้ไปเชื่อได้เลยว่าไทยเวียดนามเนี่ยมีอะไรแล้วคุยคลิกกันแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้โดยเร็ว
1: ใช่โดยเฉพาะเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้ากันนะคะหลายเรื่องแต่ต่อไปนี้เนี่ยไทยกับเวียดนามก็จะจับมือกันนะคะช่วยกันพัฒนาว่าเอ้ยเราจะผลิตอันนี้นะเราจะอย่างนี้อย่างนี้นะจะทำยังไงคือช่วยกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากเวียดนามใช่ไหมอยู่ประเทศไทยสักพักหนึ่งอ่ะตอนนี้วันนี้หลังจากจบครม.เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เตรียมที่จะบินไปที่ทางรัสเซียด้วยค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็มีกำหนดเดินทางที่จะไปร่วมประชุมสุดยอดอา าเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะโดยจะออกเดินทางในช่วงบ่ายนี้แหละค่ะหลังจากจบครม.เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นการประชุมครม.ท่านก็จะไปขึ้นเครื่องนะคะบินไปที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้2วัน17และ18มิถุนายนที่เมืองคาซานรัสเซียค่ะโดยจะใช้เวทีอาเซียนรัสเซียครั้งนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าจะไปขยายโอกาสทางการค้าหรือว่าการลงทุนด้วยนะคะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ดันโอกาสธุรกิจไทยด้วยค่ะท่านนายกเองก็จะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำจะมีการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียแล้วก็พบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยค่ะประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็ยังมีผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำนะคะก็เตรียมที่จะผลักดันความร่วมมือทางการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตท่านนายกย้ำเลยนะคะว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งเรื่องของการเปิดตลาดใหม่อันนี้น่าสนใจนะสร้างโอกาสให้สำหรับผู้ประกอบการค้าไทยแล้วก็ดึงดูดการลงทุนให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะสำหรับโอกาสพิเศษนี้นะคะในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยจัดขึ้นเนื่องจากว่าโอกาสครบรอบ35ปี ความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเลยนะที่ไทยเนี่ยจะร่วมขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจแล้วก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศแล้วก็ประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยเช่นกันค่ะ
2: ไม่ธรรมดานะรัสเซียในสมัยนี้เขาก็เป็นมหาอำนาจแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นมหาอำนาจเก่าตั้งแต่สมัยที่ไทยเรากำลังดิ้นรนขวนขวายเอาตัวรอดจากยุคล่าอาณานิคมก็ได้รัสเซียเนี่ยที่เป็นเพื่อนแท้ในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงนี่คือประเทศที่เราเดินทางไปก็คือหนึ่งในมหาอำนาจที่เรายึดโยงไว้ในเวลานั้นแล้วทำให้เราเนี่ยไม่มากก็น้อยมีที่พึ่งพิงมีที่อิงแอบแต่ถ้าเรารอดพ้นจากการล่าอาณานิคมรัสเซียนี่คือเพื่อนเก่าที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะฮะสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของเราและนำมาสู่อิสรภาพและความมั่นคงของประเทศไทยมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและบวกกับช่วงความสัมพันธ์การทูต35ปีที่พี่กบบอกเนี่ยมันก็มีรูปแบบใหม่ๆของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นช่วงหลังๆคนรัสเซียก็เดินทางมาไทยหนีสงครามมาก็มีนะหนีสงครามมาเที่ยวมาใช้เงินกันภูเก็ตพัทยาเยอะแยะเลย
1: โอ้ตอนนี้จะเห็นได้ว่ารัสเซียเนี่ยเข้ามาทำงานในไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
2: เยอะแบบเห็นผิดหูผิดตาเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เลยนะก็เป็นเรื่องของผู้คน
1: มาลงทุนเยอะ
2: ๆเขารวยเขามีเงินแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาก็น่าจะเอาเงินมาก็เป็นผลดีของเรา
1: ใช่ค่ะ
2: เรียกได้ว่าท่านนายกก็ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเรื่องของนานาประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กับเรื่องในประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งอัปเดตกันหน่อย
2: ครับ
1: คนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งขออภัยค่ะไทยชื่อไทยพลัส60 40ค
2: ุ
1: ณหมดหรือยังคุณหมดยัง
2: เอางี้ดีกว่า
1: คำถามแรก
2: ผมไปที่ไหนมีเดี๋ยวคนบอกว่ายังไม่หมดอีก
1: ยังไม่หมดอีกเหรอ
2: ใจนี้แหละผู้ประกอบการจะถามบอกว่าใช้เงินไม่เป็นนี
1: ่ไม่บริหารจัดการเป็นก็จะให้ทั่วถึงแบบว่าคือไปใช้วันสุดท้ายด้วยใช่ไหมแบบเก๋ๆ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจำกักไว้นะร้อยกว่าบาทเด
2: ี
1: ๋ยวจะไปใช้วันสุดท้ายของเดือนนี้เก
2: ๋ๆเก๋ๆร้อยกว่าบาทเองนี่นะ
1: ร้อยกว่าบาทใช้แบบเก๋ๆ
2: เป็นเชิงสัญลักษณ
1: ์
2: ว่าเราใช้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันสุดท้ายแต่หารู้ไหมว่า 90% เนี่ยถูกใช้ตั้งแต
1: ่ 2-3 วันแรก
2: แล้วเหลือ 10% สุดท้ายไปใช้ตอนท้าย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเชิงสัญลักษณ์ไม่เป็นไรเป็นความสุขน
1: ะ
2: แต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเห็นด้วยไม่มากก็น้อยแหละว่ามันไปเร็วจริงๆช่วงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของนโยบายนี้นะว่ามันเป็นความจำเป็นยิ่งยวดมากๆและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆและเศรษฐกิจน่าจะถูกกระตุ้นไม่มากก็น้อยนะเพราะว่างานนี้เนี่ยผู้ประกอบการค่อนข้างครอบคลุมทุกๆหัวระแหงเลยนะล่าสุดเขาก็คลุมไปถึงกลุ่ม Grab กลุ่ม Delivery แล้ว
1: เขาเรียกว่า Delivery แบบแพลตฟอร์ม Delivery
2: ใช่ๆ
1: แล้วก็4แพลตฟอร์มนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันแรกต
2: ั้
1: งแต่6โมงเช้านะคือถ้าใครจะช้อปผ่านซื้อของผ่านออนไลน์แบบ delivery เนี่ย4แพลตฟอร์มนะคะจะมี LINE Grab LINEMAN Grab แล้วก็อะไรนะ Shopee Food แล้วก็ Robinhood
2: คือตัวเด่นดังที่สุด4ตัว
1: ของไทย4ตัวนี้นะคะ4แพลตฟอร์มนี้ท่านสามารถไปใช้ได้แต่ว่ากติกาก็คือใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้แบบแอปเป่าตังทางหน้าร้านเนี่ยเราใช้ได้ถึง5ทุ่มก
2: ็
1: จะต่างกันหน่อยแต่ว่าบางคนบอกว่าดิฉันยังไม่ถึงวันที่15เลยเงินหมดก่อนแล้ว 1,000 บาท ช้สิทธิ์เต็มที่
2: ผู้ประกอบการมาจ่ออยู่หน้าประตูอยู่มือถือของท่านแล้วเนี่ยจะไม่หมดได้ยังไง
1: ใช่ก็ถือว่าจริงๆแล้วมันก็ดีไง
2: เพราะ
1: ว
2: ่าผู้ประกอบการทุกท่าน
1: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือบางคนบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยสมมติว่าโอ้ยเหลือเงิน 1,000 บาทเนี่ยจะทำยังไงจะถึงสิ้นเดือนไหมปรากฏว่าอ้าวเราจ่ายแค่ 40% เท่านั้นก็ยืดระยะเวลาไปอีกได้เยอะเลยของใช้ที่จำเป็นในบ้านซื้อหาก็ง่ายเนาะแป๊บสบู่ยาสีฟันอะไรน
2: ี่นั่นนี่สินค้าค่อนข้าง
1: คร
2: อบคลุมนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แค่ทุกอย่างเนี่ยนะ
1: ครับค่ะแต่ว่าต้องเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น
2: ครับ
1: นะคะตอบโจทย์ได้แล้วก็สำหรับใครที่ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะสามารถใช้ได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะคะเดือนต่อเดือนเท่านั้น 1,000 บาทนะไม่มีการทบยอดใช้ไม่หมดก็ตัดเลยเพราะวันที่1
2: ไม่มีทบใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีทบค่ะ
2: วันที่1
1: กรกฎาคมวันสุดท้ายคือ30มิถุนาย
2: นต้องรีบใช้แล้ว
1: ก่อน 5 ทุ่มแต่ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่คุณสั่งก่อน 3 ทุ่มแต่ถ้าเป็นทั่วไปผ่านแอปเป่าตังไปสแกนหน้าร้านเนี่ย5 ทุ่มก่อน 5 ทุ่มก็ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นก็ได้นะ ใช้ไปก่อนนะคะใช้ไปก่อนแล้วก็พอวันที่1เนี่ยเงินเหลือไม่เหลือเนี่ยเขาจะตัดอัตโนมัติระบบก็จะตัดเลยแล้วก็เข้ามาวงเงินใหม่ให้สิทธิ์เรา 1,000 บาทเดือนใหม่นะคะอ่ะใครที่เราบริหารจัดการเงินก็ใช้ให้เต็มหน่วย
2: เป็น ความสุขเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช่ค่ะก็ที่สำคัญคือมันก็ประหยัดด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ายอดที่เขาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย 31,000 ล้านบาทถ้าใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกเนี่ย 90 กว่าล้านบาทวันแรกนะ
2: วันแรกเท่านั้น
1: ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะ90กว่าล้านบาทเนี่ยวันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มันจะเหมาะกับการใช้สั่งของแบบออนไลน์เดลิเวอรี่เพราะว่าฝนหน้าฝนไงหน้าฝนแล้วคนก
2: ็
1: พอทำงานคนออฟฟิศไม่อยากออกแดดร้อนหรือฝนตกอ่ะสั่งแบบนี้ก็ได้
2: เป็นการกระจายรายได้สู่พี่น้องที่ทำงานอยู่ในภาคบริการในส่วนส่งสินค้าส่งอาหารนี่จริงๆนะโอ้โหเรียกได้ว่าช่วยเหลือกันแล้วก็เข้าถึงกันแบบทั่วถึงกันจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ใครต่อใครต่างก็ได้ประโยชน์กันตามๆกันนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก
2: ็สนับสนุนมาก
1: ได้มีโอกาสไปตลาดวันหยุดเสาร์อาทิตย์
2: เนี่ย
1: ก็จะไปพูดคุยกับแม่ค้าพ่อค้าเนาะต่างที่แบบเขาบอกว่าตั้งแต่มีไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยปรากฏว่ายอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเคยสมมติว่าเคยเขาเอาปลามาขายนะปลาทอดแดดเดียวเนี่ยเขาจะทำเองใช่ไหมวันหนึ่งสมมติว่าเอามา50โลปกติเนี่ยจะขายกว่าจะหมดก็สามทุ่
2: ม
1: ประมาณ3ทุ่มกว่าคนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของเข้าบ้านก็ประมาณนั้นก็ถึงจะหมดแต่ปรากฏว่าตั้ง

0: นี้เนี่ยจะได้เห็นกลไกตรงนี้ได้ทำงานแบบชนิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริง
1: คนขายก็ดีใจยอดขายเพิ่มขึ้นคนซื้อก็แฮปปี้ได้ของที่แบบไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแต่ได้ในราคาที่แบบโอเคนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยค่ะ
0: ครับโอ้โหไหนๆก็คุยเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องดีกันต่อไปเลยนะเพราะว่า
1: เดี๋ยวนะคุณพิสมัยคุณพิสมัยทักมาบอกว่าพี่ยังมีเหลืออยู่200กว่าบาทเหลือเยอะกว่าเรานะคุณเหลือประมาณเท่าไหร
0: ่ผมเหลือเยอะกว่านี้เหลือไม่เหลือเกินครึ่งอ่ะ
1: โอ้โหแสดงว่ายังไม่ใช่
0: เขาถึงบอกว่าผมใช้เงินไม่เป็น
1: ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยใช้ได้นะ
0: นะใช้ยังไงให้มันเหลือเกินครึ่งเดี๋ยวต้องรีบใช้ละก็เรื่องดีๆยังสานต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เราต้องให้กำลังใจกันหน่อยการพยากรณ์เศรษฐกิจล่าสุดที่ก่อนหน้านี้เรามองว่าไทยจะเติบโตไม่ถึง 2% ในปีนี้เนี่ยตามก็พยากรณ์มาทางทิศทางนี้ตลอดแต่ว่าหลังจากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการประเมินอีกครั้งหนึ่งดูจากสถานการณ์โลกที่ดีขึ้นนะการหยุดยิงล่าสุดเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆมันเอื้อให้การส่งออกมันดีขึ้นด้วยเนี่ยนะครับทั้งท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอย่างมั่นใจว่าน่าจะเติบโตเกิน 2% ถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็มีลุ้นแล้วนะครับว่าเราก็คงจะรักษาระดับที่ดีในการที่จะพัฒนาและยกระดับประเทศให้มันยังคงไม่ได้ด้อยจนเกินไปนักแล้วก็ยังคงสู้กับสถานการณ์อันรุนแรงผันผวนเช่นนี้ได้ต่อไปถึงอาจจะหืดหน่อยแต่ก็ยังคงสู้ได้ไม่เรียกว่าไม่ย่นย่อท้อถอยอะถ้า 2% ว่าต่ำกว่า 2% นี่อาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้น GDP สถานการณ์เช่นนี้หากสถานการณ์ยังดีแบบนี้นะครับสันติภาพยังคงเกิดขึ้นต่อไปในตะวันออกกลางและทิศทางก็จะดีขึ้นต่อไปเนี่ยเชื่อได้ว่าการส่งสินค้าผ่านช่องแคบที่เป็นปัญหาชื่อช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยนะครับจะไม่ติดขัดราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยก็จะผ่อนคลายลงไปกำลังซื้อเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการค้าขายภาพรวมที่ดีขึ้นก็จะหนุนส่งให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีสักเล็กน้อยนะครับโปรยกันก่อนว่าทางผู้ใหญ่บ้านเราก็ยังคงมองในแง่ดีอยู่ในส่วนนี้กับสถานการณ์ที่มันยังเอื้อเช่นนี้อยู่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงต้องทำงานหนักกันต่อไปกับการผลักดันประเทศไทยให้โลกเราเห็นถึงความสำคัญและเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือจะเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ล่าสุดนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ามี4อุตสาหกรรมทีเด็ดที่ปีนี้ต้องการที่จะให้โลกได้เห็น
1: มีอะไรบ้างยานยนต์มีไหม
0: ยานยนต์ปรากฏไม่มีว่ายานยนต์เนี่ยเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนยานยนต์เราติดตลาดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรอให้เปลี่ยนผ่านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราอวดเขาแต่ตอนนี้อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเปลี่ยนผ่านเลยเนี่ยคืออาหารแล้วนวัตกรรมการเกษตรเพราะเราคือเจ้าของอาหารอยู่แล้วโปรตีนจากพืชนะอันนี้กำลังมานะเทรนด์กำลังมาจริงๆโปรตีนจากพืชตอนนี้ปรากฏว่าเราเริ่มที่จะครองแชมป์เพราะว่าเรามีอาหารแห่งอนาคตตัวหนึ่งที่ชื่อว่าผัม
1: ใช่ดิฉันเคยเล่าในรายการ
0: ไม่มีเหมือนเรา
1: ผัมไม่มีมีเฉพาะที่บ้านเราเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางโซนภาคอีสานเยอะค่อนข้างเยอะ
0: ว่าชาวต่างชาติต่อคิวซื้อและตลาดโลกให้ความสนใจมาก
1: เขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ด
0: ซูเปอร์ฟู้ดเลย
1: ซูเปอร์ฟู้ด
0: นี่คืออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราซูเปอร์ฟู้ดนี่แหละแล้ววัตถุดิบบ้านเรานั้นมีศักยภาพในการปั้นให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดได้หลายตัวหลายอย่างถามนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับเราเสิร์ฟนวัตกรรมและความปลอดภัยขั้นสุดแค่นี้ก็ตีตลาดยุโรปตีตลาดอเมริกาตีตลาดแอฟริกาอินเดียได้มากมายแล้วรวมถึงรัสเซียที่ท่านนายกกำลังเดินทางไปเยือนด้วยอุตสาหกรรมที่2อัญมณีและเครื่องประดับอันนี้เราโดดเด่นอยู่แล้ว
1: โดดเด่นอยู่แล้ว
0: ไทยเราคือเบอร์หนึ่งเรื่องงานเจรไนนะโอ้โหเคยไปดู
1: พลอยเนาะ
0: นะครับช่างทองนะสมัยก่อน
1: ขึ้นชื่อนะ
0: ตรงแถวเจริญกรุงนะแถวความประณีตของช่างฝีมือไทยคือสิ่งที่หาตัวจับได้ยากจนแบรนด์หรูระดับโลกต้องยกฐานการผลิตมาไว้บ้านเราโดยเฉพาะงานเครื่องเงินและพลอยสีที่มียอดส่งออกติดอันดับต้นๆของโลกทุกปีแหละครับอันดับที่3คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันนี้ต่อยอดจากนโยบายที่เราสนับสนุนมา3ปีก็คืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือซีรีส์และเกมไทยกำลังเขย่าหัวใจผู้ชมโอ้โหใช้คำนี้เลยเขย่าหัวใจผู้ชมทั้งในเอเชียและลาตินอเมริกาการเล่าเรื่องการกำหนดเส้นเรื่องที่น่าสนใจ storytelling เข้าถึงง่ายโดนใจงานแอนิเมชันเราก็เริ่มเด่นขึ้นมาทุกขณะได้รางวัลระดับสากลเยอะแยะจะได้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของคนไทยคือของจริงในเวทีโลกเราจะได้อวดความสร้างสรรค์แล้วคนไทยเราไม่แพ้ใครและสุดท้ายครับสินค้าแนวไลฟ์สไตล์แล้วก็ BCG นะครับก็คือสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิลโมเดิร์นรักโลกเนี่ยครับไทยเรามีเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นในผนวกเอา4อย่างมาเนี่ยเชื่อได้ว่านี่คือทางรอดอาจจะเป็นเครื่องยนต์ ที่จะเป็นเครื่องยนต์แพลน B แทนสำรองในยุคที่โลกกำลังผันผวนและภาคอุตสาหกรรมกำลังถูกตั้งคำถามแบบนี้

0: 4อุตสาหกรรมของไทยที่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นมาก
1: ๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเองเนี่ยก็ได้ติดอันดับอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าชาติไหนนะคะก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากว่าไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของทรัพยากรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของของกินผลไม้ก็ถูกนะคุณโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลแบบนี้เนี่ยใครมาต้องมากินทุเรียน
0: สนุกสนาน
1: ทุเรียนเมืองไทยเนี่ยคุณคะไม่ใช่แค่จะมีแค่หมอนทองก้านยาวชะนีเดี๋ยวนี้มีอะไรล่ะทุเรียนน้ำแร่
0: ดูดีรังสุริน
1: ภูเขาไฟสีสะเก
0: ด
1: หลงลับแล อยู่ที่อุตรดิตถ์อะไรอีกล่ะนกหยิบนกหยิบอยู่เมืองจันแล้วยังมีอีกเยอะอ่ะทางภาคใต้ก็มีอีกเยอะและเสน่ห์อัตลักษณ์หรือว่าความโดดเด่นเอกลักษณ์ของทุเรียนแต่ละพื้นที่เนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันถ้าไปทางโซนอีสานก็จะเด่นๆเลยก็จะเป็นภูเขาไฟนะแล้วก็จะมีน้ำแร่ทุเรียนน้ำแร่ของบุรีรัมย์กับสุรินทร์รสชาติก็คือจริงๆมันก็จะเป็นพันหมอนทองแต่ว่าความด้วยอากาศด้วยดินที่มันไม่เหมือนกันน่ะปลูกแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเสน่ห์ก็คือผลไม้ถูก
0: หลากหลาย
1: หลากหลายด้วยโอ้โหผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยบ้านเขาไม่มีเหมือนเรานะไปกินผลไม้บ้านอื่นเหมือนที่เราเคยคุยกันบ้านอื่นรสชาติจะจืดใช่ไหม
0: จืดมาก
1: จะจืด
0: มะละกอนี่คือบางประเทศนี่คือมะละกอเหรอแต่พอมาไทยแล้วอร่อยมาก
1: มันจะหวานฉ่ำนะบ้านเรา
0: ไม่เหมือน
1: ด้วยดินด้วยการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรด้วย
0: ฟังแล้วภูมิใจนะเนี่ย
1: ภูมิใจนะคุณไม่ต้องไปต่างประเทศเลยค
0: ุ
1: ณเที่ยวอยู่ที่นี่แหละค
0: ุณกินมันดึงดูดคนจริง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาก็จะได้ให้เห็นข่าวเลยว่าโอ้โหมีข่าวอย่างนู้นอย่างนี้อาชญากรรมเนี่ยต้องช่วยกันนะคะก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยมิตรภาพที่ดีแล้วทำให้เขาเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจที
0: ่
1: อยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเราเองก็ภาคภูมิใจถ้าต่างชาติมาแล้วชมคนไทยเนี่ยน่ารักแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดีเราก็ภูมิใจนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะ
0: โอ้โหนะครับมีแต่เรื่องดี
1: ๆ
0: กันมาหน่อยนะช่วงนี้นะเพราะว่าเราท้อแท้กันมาเยอะแล้วเหมือนกันกับข่าวสารต่างๆแล้วเรื่องราวที่มันประดังประเดมานะแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆแล้วก็ถ่ายทอดกันให้มากที่สุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยก
1: ็ถ่ายทอดมีทีมดวงใจมั้ย
0: โอ้ผมครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อยมีมากเพราะว่าด้วย
1: สถานการณ์ด้วยเนาะ
0: ซุปเปอร์สตาร์ต่างๆก็น้อยด้วยนะ
1: มันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม
0: ไม่เหมือนสมัยก่อนขณะเดียวกันก็ช่วงเวลาของการถ่ายทอดจะเป็นช่วงเช้าพี่กบช่วงเช้ามืดจ๋าเลยแล้วจนถึงช่วงสายของเช้าช่วงเช้ามันไม่ใช่ช่วงที่เป็นช่วงที่คนชอบดูกีฬาเนี่ยจะมานั่งอยู่หรืออาจจะออกมาเฉลิมฉลองกับเพื่อนดูกันช่วงค่ำๆมันไม่มีอารมณ์แบบนั้นมันจะเป็นช่วงเช้าตื่นมาใส่บาตรเนี่ยนะแล้วดูฟุตบอลโลกมันก็เลยขาดอรรถรสไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะคือแต่ว่าขาดอรรถรสเล็กน้อยมันก็มีผลเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังเห็นหลายคนก็ยังคงมีความสุขนะกับการได้ดูบอลเพราะว่าเช้าก็เช้าไปก็นอนแล้วตื่นมาไงตื่นเลย
1: แต่ต้องบริหารจัดการตัวเองให้ดีนะวางแผนเรื่องการนอนการพักผ่อนให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเสียสุขภาพได้แต่ว่า
0: สำคัญมาก
1: ก็เล่ดูฟุตบอลให้เป็นกีฬา
0: ไม่การไม่มีการพนัน
1: อย่าไปเล่นเป็นการพนันนะคะฝากเตือนไว้ด้วยค่ะ
0: สุขภาพจิตท่านจะเสียเพิ่มเติมมากขึ้น
1: นี่คุณผู้ฟังสนใจเรื่องทุเรียนคุณวิสมัยบอกว่าป่าละอูทุเรียนเม็ดรีบหอมหวานรสชาติหอมหวานอยู่ที่จังหวัดประจวบใครสนใจก็ไปได้นะนี่คุณสุเทพก็บอกว่าผมมาเหลือไทยช่วยไทยพลัสร้อยกว่าบาทคุณพรชัยบอกว่าผมใช้คนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ช่วยซื้อป้าๆยายๆตามตลาดนัดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเหมือนกันใช่น่ารักนะคะคุณวิสมัยบอกว่ายังอยู่200บาทนะคะอ่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะ คุณเวลาไล่หลังแล้ว
0: ไล่หลังมาขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ต่างๆด้วยเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสบดีพี่กบกับน้องอ้อกับประเด็นเกษตรนะครับกับอาจารย์ทองส่วนวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากแต่ต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ One ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาตระเกตรายงาน
2: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561โดยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้มีความอ่อนไหวและตื่นตัวเป็นพิเศษต่อเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศปี2551ได้ส่งริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือBangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัติตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly Thailand like many countries has much work to do our correctional facilities our method of work even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender sensitive needs of women prisoner but we are striving to create changeTo enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: ทั้งนี้หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดกาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ส่งอ่านบทกลอนไฮกุที่ส่งพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังส่งร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยส่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครอง และการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่มไอวีลีกโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสช.น้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าและบ้านผู้จืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้ ได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป
1: ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไลโวตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
2: การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการสารวัตรไลโว้นะครับ ก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
1: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้ง2ชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
3: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
4: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรือนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
5: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
6: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่ในรูปแบบเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเมื่อละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเงิน20บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
6: ช่วงฤดูแล้งแต่เกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะครับรวมถึงการทำความสะอาดแหล่งน้ำประมาณของเรือเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการควบคุมในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจ ิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
7: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในผู้หญิงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของความมาและชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันได
8: ้โรงหนึ่ง200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
9: ผมไม่อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
10: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11: อยู่มาจากหมู่บ้านสละวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่า
12: ดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้งสองชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและเมื่อวันที่27 กันยายน 2563ที่บ้านสารวะและวันที่29 พฤศจิกายน 2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง
13: ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
12: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4 รายเป็นเนื้อที่100 ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6 ประเภทดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูประดินจะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
14: ที่เราต้องขอคุณท้องทางกับที่เป็นห่วงชาวบ้านและรู้จังหวัดครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณ

0: ประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค์ของรูส
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องหญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ ะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรา

0: ้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกรมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชม

ใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

คลื่นฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาบัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประ

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตาม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: พื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและมองว่าการย้ายมาดีขึ้นขณะเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาโดยเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติ
3: ด้านสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวประกอบด้วยร่างปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคศ2026ถึง2030ซึ่งร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาผลิตนาฏขวัญแสนสุขแรงงาน
2: ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีเน้นสิทธิ์หักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
4: ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีโดยให้สิทธิ์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทช่วงตลอดระยะเวลา3ปีแบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีซึ่งจะส่งผลดีในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
0: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
8: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
9: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
10: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
11: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
12: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAART2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 MHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะภัยร้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนี่เองค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนจะให้ปรับตัวก็คงจะยากเพราะว่าเดาใจสภาพอากาศไม่ออกค่ะโรคภัยไข้เจ็บยิ่งถามหาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือโรคที่มากับฝนนี่เองค่ะถือว่าจะเป็นการนำข้อมูลข้อควรระวังต่างๆมาแบ่งปันเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้ทันและได้ระวังภัยไปกับฤดูฝนในช่วงนี้กันค่ะเพราะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากถึงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ในไม่กี่วันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกลับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนั่นแปลว่าประเทศไทยได้กลับเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเรามาเริ่มกับกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจกันค่ะซึ่งโรคกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นโรคฮอตฮิตในหน้าฝนนี้เลยสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและน้ำฝนแพร่กระจายได้ง่ายนั่นแปลว่าติดกันได้ง่ายค่ะผ่านการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเช่นน้ำมูกสารคัดหลั่งนั่นเองค่ะโดยโรคที่เรานำมายกตัวอย่างในโรคแรกนะคะก็คือโรคไข้หวัดทั่วไปอาการจะมีเป็นปวดหัวคัดจมูกเจ็บคอไข้สูงและสามารถหายเองได้ภายใน 3-4 วันค่ะต่อมานะคะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่อาการก็จะมีตั้งแต่ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวไข้สูงอาจมีกล้ามเนื้ออักเสบมีน้ำมูกไอรุนแรงหอบเหนื่อยและปอดอักเสบค่ะวิธีป้องกันการดูแลรักษาตัวเองง่ายๆนะคะเริ่มจากการฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงส่วนในตอนนี้เรามาพักเรื่องเครียดๆแล้วมาฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายกันดีกว่ากับเพลงดอกไม้ที่รอฝนจาก The Toys แล้ววันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวงมี

0: ียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาต่อกับโรคที่แฝงมากับหน้าฝนกันค่ะโดยที่จะพูดถึงคือโรคที่มียุงเป็นพาหะฝนมาทีไรจะต้องมียุงตามมาทุกทีค่ะวันนี้เราจึงจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ระบาดหนักมากในช่วงหน้าฝนซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นที่น่ากังวลมากค่ะโดยอาการจะมีตั้งแต่ไข้สูงมากกว่า2วันปวดหัวอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องบางรายอาจมีผื่นแดงหรือเลือดออกตามผิวหนังซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์อย่างเร่งด่วนค่ะต่อมาเป็นโรคไข้มาลาเรียหรือที่รู้จักกันในชื่อไข้ป่ามียุงก้นปล่องเป็นพาหะโดยมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถวๆบริเวณเขาสูงป่าทึบสวนยางพาราแหล่งน้ำธรรมชาติโดยอาการโรคมาลาเรียผู้ป่วยมักเริ่มแสดงอาการภายใน 10-28 วันหลังจากที่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วแต่ในบางรายอาจไม่มีอาการแม้จะติดเชื้อหลายเดือนแล้วก็ตามค่ะและนี่ก็คือโรคที่เรานำมาตัวอย่างนะคะที่มียุงเป็นพาหะและอีกโรคนึงที่เราจะกล่าวถึงเป็นพิเศษนะคะก็คือโรคชีหนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูหรือสัตว์ฟันแท้เป็นพาหะหลักเชื้อถูกปล่อยออกมากับปัสสาวะที่ปนเปื้อนอยู่ตามน้ำดินที่เปียกชื้นเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผลรอยขีดข่วนและเยื่อบุของปากตาจมูกโดยอาการจะมีตั้งแต่ไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะแล้วเรามาจบช่วงนี้ไปกับเพลงเหมือนวิวาของเจฟสตาร์เตอร์และเพลงเป็นเพราะฝน

0: ียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาอยู่ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะนำวิธีการดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนมาฝากกันค่ะเริ่มจาก 1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะเช่นมะขามป้อมฝรั่งลิ้นจี่มะละกอสุกเงาะและส้มโอในแต่ละวันนะคะควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงแล้วแต่บุคคลเพราะการนอนเป็นช่วงที่ร่างกายได้ฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพิ่มภูมิต้านทานในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้อย่างดีค่ะต่อมานะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับช่วงวัยและควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ3ครั้งเพียงเท่านี้ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะและหลีกเลี่ยงการตากฝนหรือลุยน้ำท่วมขังโดยไม่จำเป็นป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่นเมื่อเรามีอาการป่วยค่ะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือที่ที่มีคนป่วยมากๆเช่นโรงพยาบาลรถโดยสารสาธารณะการล้างมือบ่อยๆก็จะลดโอกาสติดเชื้อและการแพร่เชื้อได้อย่างดีค่ะไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าอุปกรณ์การรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกันพยายามไม่ตากฝนซ้ำๆควรจะพกร่มหรือรองเท้าบูทลุยน้ำฝนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงการตากฝนไม่ได้ค่ะและสิ่งสุดท้ายนะคะดูแลรอบที่พักไม่ให้รกเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์นำโรคเช่นหนูยุงหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำข้อมูลดีๆไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีกันนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: กำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาทำมัสสัญจรยังวัดอ่าวหมูนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับมีท่านพระครูธรรมกิตติคุณหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรเป็นเจ้าวาดนะครับวัดนี้ก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่นะครับซึ่งดร.สัมพันธ์จันดำจะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดอ่าวหมูตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีกันขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

ครับวันนี้เราอยู่ที่วัดอ่าวหมูนะครับหมู่ที่9ตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์นะครับก็เป็นวัดสายธรรมยุทธ์นะครับพระหลวงปู่ครูบาอาจารย์วิปัสสนาญาณนะครับก็วัดอ่าวหมูสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ครับก็80กว่าปีมาแล้วนะครับสมัยนั้นเป็นที่พักสงฆ์แล้วก็อยู่ในที่การสัญจรก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับต้องใช้เรือเดินทางเข้ามาที่ชื่อว่าอ่าวหมูก็เนื่องจากเมื่อก่อนละแวกนี้ก็จะเป็นที่ทำนาข้าวของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีรำข้าวมีแกรบมีโน่นนี่นั่นเหลือพอที่จะเป็นอาหารเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ระหว่างที่ว่างจากการออกทำอาชีพด้านการประมงของแม่บ้านนะครับก็เอาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเพราะฉะนั้นสัมมาชีพในสมัยนั้นก็จะเป็นหมูเป็นเป็ดซะเยอะนะครับหมูก็จะพูดเรื่องน่ารักน่ารักให้ฟังนะครับพ่อหมูชื่อเจ้าโก้นะครับสมัยนั้นแล้วก็แม่โบ้นะครับก็จะเป็นหมูที่แข็งแรงมากนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ผสมแม่หมูทั้งหมูแห่งนี้แหละแล้วก็จะได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงส่งไปเลี้ยงทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีอยากได้พันหมูดีๆก็ต้องมาที่อ่าวหมูแล้วเมื่อเหตุการณ์ผันเปลี่ยนไปความเจริญเข้ามานาข้าวก็กลายเป็นนากุ้งนะครับหมูเป็ดก็เลิกกันไปกลายเป็นนากุ้งแล้วเส้นทางการสัญจรก็สะดวกขึ้นเหมือนที่เราเห็นในวันนี้วัดอ่าวหมูก็ถูกพัฒนาอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2523หลวงปู่สวาทนะครับท่านก็ได้รับมอบหมายจากพ่อแม่ครูอาจารย์สายธรรมยุทธ์ให้มาบูรณะสร้างที่นี่เดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ครับผม

ครับเข้ามาก็ร่มรื่นนะครับแล้วก็จะเห็นป้ายห้ามให้อาหารลิงโดยเด็ดขาดอันนี้ไม่ได้ทรมานสัตว์อะไรนะครับแต่ด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ทรัพยากรสัตว์ป่าก็มีนะครับลิงก็อาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ว่าถ้าเราไปให้อาหารมันก็จะไม่ขวนขวายในการหากินเองก็จะทำให้เกิดความอ่อนแอทางด้านกายภาพของลิงได้เพราะฉะนั้นช่วยปฏิบัติตามคำเขียนไว้ด้วยนะครับจะได้บุญแล้วก็ได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยกันครับ

มาถึงวัดอ่าวหมูตรงจุดนี้ก็คือพระศิวลีนะครับท่านทั้งหลายก็ควรจะแวะมากราบเพื่อขอโชคขอลาภตามคติความเชื่อนะครับแล้วก็จะมีต้นมะซางป่าต้นใหญ่นะครับร่มรื่นทีเดียวก็เป็นไม้พื้นถิ่นนะครับที่ขึ้นอยู่ในละแวกนี้อันนี้พี่น้องชาวประมงก็จะเอาไปทำเรือนะครับจะเป็นไม้ที่ทนต่อการผุกร่อนได้เป็นอย่างดีแล้วด้านหลังก็คือโบสถ์ที่ผมพูดถึงไปนะครับโบสถ์หลังนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2524นะครับหลังจากที่หลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรได้รับมอบหมายให้มาบูรณะเมื่อก่อนก็เป็นกุฏิไม้ไม่กี่หลังนะครับท่านมาอยู่ได้ปีกว่าๆ ก็มีศรัทธาญาติโยมได้มาสร้างโบสถ์แล้วก็มีพระประธานที่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าไปกราบนมัสการะนะครับก็เรียนเชิญได้ครับ

ครับตอนนี้ก็คือโบสถ์ของวัดอ่าวหมูนะครับที่สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524แล้วก็ประดิษฐานพระประธานเป็นหลวงพ่อปางประธานพรนะครับสร้างโบสถ์เสร็จก็มีพระประธานที่ญาติโยมมาถวายท่านทั้งหลายที่มาก็จะต้องเข้ามากราบนมัสการขอพรแล้วก็อาจจะนั่งสมาธิเจริญสติก็ได้นะครับเงียบสงบแล้วก็จะมีรูปเหมือนของหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรอยู่ด้วยด้านข้างนะครับศิษยานุศิษย์ก็สร้างกรณีที่มาแล้วไม่ได้เจอองค์ท่านก็ได้กราบสักการะรูปเหมือนของหลวงพ่อได้ตามอัธยาศัยนะครับ

ครับนี่ก็คือศาลาอเนกประสงค์นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545นะครับปูกระเบื้องหินอ่อนสวยงามร่มเย็นแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่สวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช้างนาลาคีริงองคุลิมานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราพาบุตรหลานมาศึกษาพุทธประวัติในวัดที่ร่มรื่นแบบนี้ได้แล้วก็ในศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆที่สลักสำคัญในพุทธประวัติของประเทศไทยก็มีหลวงพ่อโสธรมีพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็มีรูปแกะสลักของหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้กราบสักการะขอพรกันได้ในศาลาอเนกประสงค์แห่งนี้ครับครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นพุทธประวัติก็เริ่มตั้งแต่ประสูตรนะครับที่สวนลุมพินีนะครับก็รูปก็จะเป็นรูปที่อ่อนช้อยงดงามนะครับแล้วก็สีก็จะเป็นโทนสีทองที่ส่องสว่างทำให้ดูแล้วสบายอกสบายใจแต่ที่แน่ๆก็คือเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เราจะสอนบุตรหลานหรือว่าเราจะมาทบทวนพุทธประวัติกันไปจนถึงพระองค์ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกว่าจะตรัสรู้นั่นแหละครับแล้วก็จนถึงแสดงปฐมเทศนาก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วก็บรรยากาศก็เงียบสงบดีจริงนะครับเรามาพิจารณาเราก็จะได้เข้าใจในความเป็นมาและก็เราก็จะได้นึกถึงพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและก็ที่สำคัญที่สุดคือพระเมตตาคุณที่ถ่ายทอดพระธรรมคำสั่งสอนมาจนถึงรุ่นเรานะครับ

ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าวิหารของหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของวัดอ่าวหมูนะครับปีนี้ก็ครบ8ทศวรรษแล้วก็สร้างเป็นพระกริ่งหล่อโบราณด้วยนะครับมีให้แก่ผู้ที่สนใจจะเช่าบูชาก็เชิญได้ที่วัดอ่าวหมูใครที่มาก็ต้องมากราบขอพรก่อนที่จะเข้าไปกราบหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรนะครับแล้วด้านข้างของวิหารหลวงพ่อใหญ่ก็จะเป็นหอระฆังที่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2532นะครับแล้วก็จะมีสมอเรืออันหนึ่งตั้งอยู่นะครับก็เป็นสมอเรือโบราณอายุสัก 2-300 ปีนะครับมีชาวประมงไปลากได้มาจากเกาะกระดาษแถวเกาะช้างนั่นแหละครับได้แล้วก็เอามาไว้ที่นี่ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้เป็นสมอเรือของเรือสำเภาในสมัยโบราณนะครับก็มาศึกษาแล้วก็มากราบขอพรหลวงพ่อใหญ่กันได้ครับ

ครับตรงนี้ก็กลุ่มพี่น้องชาวประมงธนาคารปูม้าอ่าวหมู2นะครับที่ท่าเทียบเรืออ่าวหมูที่มีเรือประมงของพี่น้องในกลุ่มนี้มาขึ้นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติก็อยู่ในละแวกของวัดอ่าวหมูแล้วครับมาสร้างบารมีกราบพระขอพรกันแล้วก็มาทำทานด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับพี่น้องชาวประมงเป็นการให้กำลังใจกับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็สร้างบารมีด้วยการปล่อยลูกปูม้าที่มีตามช่วงจังหวะเวลานะครับแต่ส่วนมากถ้าพี่น้องได้ปูที่มีไข่นอกกระดองออกมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ก็จะนำมาฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อปูเขี่ยไข่เสร็จแล้วเราท่านทั้งหลายที่มาแล้วโชคดีก็ได้ร่วมกันสร้างบารมีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประมงแล้วนอกจากนี้ก็ถ้ามาตอนเย็นๆบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือตรงนี้ก็จะมีแสงไฟที่สวยงามบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นครัวอ่าวหมูลุงยิ้มหมึกซิ่งนะครับก็ถือว่าพาครอบครัวมาหรือว่าจะมาหาอาหารรสชาติพื้นบ้านผลิตภัณฑ์สดๆจากพี่น้องชาวประมงเป็นการให้กำลังใจกับกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็เป็นการเยี่ยมชมธรรมชาติของพี่น้องบ้านอ่าวหมูได้ครับ

ครับตรงนี้ก็อยากนำเสนอนะเป็นแทงน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497อย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นแหละครับว่าที่นี่อยู่ริมทะเลเหมือนเกาะในสมัยก่อนก็มาทางเรือกว่าจะมีทางสัญจรสะดวกเช่นทุกวันนี้เรื่องน้ำท่าที่จะใช้อุปโภคบริโภคก็สำคัญก็มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาหาสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตหรือการทำศาสนกิจของพระคุณเจ้าก็สร้างแท้งน้ำไว้ขนาดใหญ่แล้วก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ร่วม70ปีแล้วแท้งนี้

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการท่านพระครูธรรมกิตติคุณหลวงปู่สวาทถาวโรท่านเจ้าวาดได้ให้หลักคติธรรมที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในการทำงานนะครับของตนของคน

ัจจะความซื่อตรงชีวิตของคนทุกคนอยู่ภายใต้ของสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาประการเรียกว่าสังคมสังคมมนุษย์เมื่ออยู่กันเป็นหมวดหมู่ก็ย่อมจะมีสิ่งหรือมีเรื่องที่จะต้องกระทบกระเทือนกันถ้าหากว่าเราอดทนไม่ได้มีเรื่องเมลาวในทางกายหรือในทางวาจาก็จะเป็นเหตุให้เสียทรัพย์เสียสมบัติมีเรื่องเมลาวขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราทนได้เราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลอีกก้อนหนึ่งก็ได้แก่ความซื่อตรงหรือเรียกว่าศีลข้อที่สี่ใช่ไหมศีลข้อที่สี่ซื่อตรงมีสัจจะตรงต่อคู่ของชีวิตตรงต่อเพื่อนฝูงตรงต่อญาติมิตรอะไรต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ธรรมะสองข้อนี้ใช้ได้ทุกโอกาสฉะนั้นปู่ก็ขอฝากธรรมะให้แก่ลูกแก่หลานนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปทุกท่านเจริญ

ครับท่านผู้ชมครับท่านพระครูธรรมกิตติคุณหรือหลวงปู่สวาทถาวโรท่านเจ้าอาวาสนั้นท่านก็ได้ให้หลักขันติและก็หลักสัจจะนะครับขันติคือความอดทนขันตินะครับหรือขันติหมายถึงการอดทนทำงานทุกสิ่งทุกอย่างสัจจะหมายถึงความจริงใจนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนะครับถ้าเรานำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้วเชื่อแน่ว่าเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ทางรายการกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูธรรมกิตติคุณหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรไว้เป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่มาที่ตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ไกลจากทะเลนะครับโดยเฉพาะจันทบุรีนั้นมีพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างมากมายก็มาที่วัดอ่าวหมูนะครับมาดูพระประธานองค์ใหญ่นะครับมากราบนมัสการท่านหลวงปู่สวัสดิ์ถาวโรนะครับหรือพระครูธรรมกิตติคุณนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมก็ได้สัญจรครบถ้วนแล้วนะครับครั้งหน้าทางรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดที่ใดนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้นำสาระแก่นธรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ

0: ริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAART2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อครัวพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
2: นางสาวนลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของด้านกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ434น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
5: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมาน น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้องรู้3เรื่องสำคัญ 1. ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OICConnect 2. ชำระเบี้ยอย่างปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง 3. ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: ษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่กระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนแล้วครับที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตกันด้วยก็เกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นนั้นก็พบว่าผู้ประกอบการหลายรายเลยทีเดียวมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าครับซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจซึ่งก็ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมตัวจะบินไปคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวนี้แหละขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยกันด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนนี้แหละครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีการเดินทางในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสร้างช่องทางใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยจะใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆและก็สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและประชาชนไทยกันด้วยครับพี่น้อง และต่อเนื่องกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการข้าราชการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำว่าให้ความสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความยากจนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาแล้วครับอย่างเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยในอนาคตกันด้วยซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทยทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้มันสอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัตราสู่สากลซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้โอกาสนี้แหละครับในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแหละครับบอกว่าไปดูแลองคาพยพในจังหวัดให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทีหรือaction 5 plus ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติแล้วครับอันได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมกับย้ำอีกว่าให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงรวมไปถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยแล้วครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างกรณีชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นในพื้นที่ไหนในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละครับโดยยืนยันว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยโดยเด็ดขาดและก็ย้ำอีกว่าหากมีเหตุการณ์อุกชะกันแบบนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวก็จะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้นๆยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วครับและถ้ามีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆก็ขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ครับพี่น้องต่อเนื่องกันเลยครับกับประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนั้นสงบก็ส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วยืนยันว่ารัฐบาลได้วางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลกไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายน2569นี้นายกรัฐมนตรีก็มองว่าประเทศไทยก็จะได้มีการปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแล้วแม้ว่าในวันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วครับ ซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันนะครับแต่ว่าดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้มีการวางกันเอาไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ว่าเป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงเรื่องความสำคัญในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI พร้อมเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตต่อโครงการไทย AI Passport ว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะว่าหากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้อาจจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังและก็ไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้แน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็มีความมั่นคงในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับมีบุคลากรที่สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบและต่อยอดองค์ความรู้ได้เองดังนั้นแล้วทางรัฐบาลจึงต้องผลักดันให้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงกันต่อไปแล้วครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของ TOR ในเรื่องนี้นั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมไปถึงปลัดกระทรวง DE ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ชี้แจงไปแล้วรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วยืนยันอีกว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบแล้วครับพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงกันเลยและก็หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ยังทำงานเป็นหนึ่งเดียวและก็ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าโครงการไทย AI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่มันถูกต้องเพราะว่าหากมีข้อบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมายระบบการตรวจสอบจะไม่สามารถปล่อยให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากกำลังรอประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้อยู่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขานรับนโยบายที่ชื่อว่าภูเก็ตโมเดลเดินหน้าทวงคืนผืนป่าชายหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือและบูรณาการการยึดคืนพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกเพื่อขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบและก็ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ชื่อที่ว่าภูเก็ตโมเดลนี่แหละครับโดยมีดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยที่ประชุมนั้นได้มีการรับทราบรายงานสถานการณ์วิกฤตและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บุกรุกจาก2หน่วยงานหลักๆด้วยกันโดยในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตแล้วครับซึ่งในปัจจุบันได้มีการวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็เตรียมออกหนังสือแจ้งกำหนดวันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วในขณะเดียวกันทางกรมป่าไม้ก็ได้มีการรายงานรายละเอียดการบุกรุกและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่ขัดแย้งสำคัญ3จุดด้วยกันอันได้แก่หาดฟรีดอม หาดนุ้ยและหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับรวมถึงการติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีสำคัญสำคัญของกลุ่มทุนและสถานประกอบการรายใหญ่ๆในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นประธานในที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไร้รอยต่อโดยมุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมายเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่แหละครับเพื่อร่วมกันตัดวงจรการบุกรุกทำลายป่าได้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภูเก็ตโมเดลเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในเชิงรุกทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเน้นย้ำอีกว่านโยบายภูเก็ตโมเดลของท่านนายกรัฐมนตรีก็มุ่งหวังให้จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดพื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนและชายหาดสาธารณะสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกทวงคืนกลับมาเป็นของแผ่นดินและกลับมาเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศไทยนี่แหละครับใครที่บุกรุกถือว่าเป็นการบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและจะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569โดยหัวเรือใหญ่คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมใหญ่ในแต่ละปีเพื่อที่จะอภิปรายประเด็นสำคัญสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกนะครับต้องรับมือร่วมกันส่วนประเทศไทยนั้นในฐานะเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับซึ่งธีมนี้หรือแนวคิดนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศและครับไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางตีคล้องร้องข่าวจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลแล้วครับโดยส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีมาไว้ที่นี่แล้วครับทั้งดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยและเหล่าศิลปินที่นำพาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่เวทีโลกขอเชิญร่วมรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ที่ YouTube ช่องทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้เลยครับพี่น้องเพราะว่าในบางครั้งนั้นเสียงเพลงที่งดงามที่สุดอาจเกิดขึ้นท่ามกลางต้นไม้สายลมและรอยยิ้มของเด็กๆนั่นเองครับพี่น้องสำหรับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญติดตามรับฟังรับชมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปในวันที่29พฤศจิกายน2520ที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อ48ปีก่อนณสถานที่แห่งนี้พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่คนไทยรักและเทิดทูนอย่างยิ่งถึง4พระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังบริเวณสนามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมในขณะนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทักทายราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและทรงแนะนำให้ราษฎรปลูกข้าวและประกอบอาชีพที่สุจริตพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นหลักฐานในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นหมุดหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวคำชะอีโดยได้มีการจัดสร้างเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ไว้ณโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่เมื่อเดินเข้าไปภายในจะเป็นสถานที่ประดิษฐานเครื่องสักการะและเรื่องราวบันทึกเหตุการณ์ที่ทางอำเภอคำชะอีและคณะครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้เพียรพยายามที่จะรวบรวมจากการตามหาเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลในภาพและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นเป็นชุดนิทรรศการและภาพถ่ายไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีของชาวอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยในปี2568ที่ผ่านมาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระครบรอบ48ปีวันเสด็จทรงงานอำเภอคำชะอีโดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานโดยมีครูนักเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยสกโดยนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นภาพที่สวยงามและสมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกรุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลโดยทรงส่งเสริมให้มีการปักผ้าและทอผ้าไหมโดยเฉพาะการปักผ้าและจัดทำเครื่องแต่งกายชุดโขนนั้นถูกนำไปใช้ประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้กลายเป็นอาชีพเสริมหลักที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยประสบปัญหาความยากจนมีรายได้น้อยและขาดแคลนพื้นที่ทำกินด้วยพระราชปณิธานที่ว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระองค์ได้พระราชทานอาชีพเสริมและพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการจัดตั้งศูนย์และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแวะนาโคกุงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวดนาโคกุงเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่สำนักสงฆ์ภูผาพึ่งใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวทรงทราบถึงความยากลำบากของราษฎรบ้านนาโคกุงและบ้านสันแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและมอบทุนการศึกษารวมถึงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่นี่พระองค์ทรงส่งเสริมราษฎรทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและงานปักผ้าสำหรับงานปักผ้าและชุดผมพระราชทานคือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผสานการชุบชีวิตผู้ยากไร้เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์งานปักผ้ากลุ่มอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงแม้ว่าบ้านสันแวะจะโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมแต่ในด้านโครงสร้างสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโครงการเนื่องจากเป็นงานที่ราษฎรสามารถรับชิ้นงานไปทำที่บ้านได้ทำให้สามารถดูแลบุตรหลานและทำควบคู่ไปกับงานเกษตรกรรมหลักได้อย่างสะดวกเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติโขนพระราชทานขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องรื้อฟื้นคือภัตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนโบราณที่ต้องมีความวิจิตรการตาพระองค์จึงทรงใช้โครงข่ายของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะนาโคกุงในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเหล่านี้เทคนิคที่ใช้ปักชุดโขนสมาชิกกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคชั้นสูงเช่นการปักสอยด้วยไหมน้อยการปักหักดิ้นข้อดิ้นโปร่งและการหนุนดิ้นให้เกิดมิตินูนเด่นตามลวดลายราชสำนักโบราณเช่นลายพุ่มข้าวบินลายกระจังและลายกนกโดยสมาชิกจะได้รับมอบหมายให้ปักชิ้นส่วนสำคัญของตัวละครโขนพระนางยักษ์ลิงเช่นอินทนูหรือนวมคอกรองคอสนับเพลาทับสวงและห้อยหน้าห้อยข้างซึ่งล้วนต้องใช้ความประณีตและการคำนวณระยะฝีเข็มอย่างแม่นยำเป็นแรมเดือนต่อ1ชิ้นงานการที่ทรงพระราชทานงานปักชุดโขนมาทำในชุมชนไม่เพียงแต่สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับฝีมือของชาวบ้านให้กลายเป็นช่างหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีส่วนร่วมในการทำเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏกรรมระดับโลกอีกด้วยงานปักผ้าและชิ้นส่วนชุดโขนที่ทำสำเร็จจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจะถูกส่งเข้ากองราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำไปประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อปี2568ผลงานโครงการได้ไปอวดโฉมในงานแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีจะแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต้องจากพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานอาชีพแล้วทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารชุมชนให้ความรู้ด้านการเกษตร
ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ับฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในข้าราชการที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้กับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับสวัสดีครับผมนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีครับสำหรับการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในฐานะที่ผมเองเป็นนายอำเภอคำชะอีนะครับและเป็นประสงค์นิกรของพระองค์นะครับได้นำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานนะครับเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกมิติมาดำเนินการในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทำอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองแล้วก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้กับกลุ่มอาชีพทอผ้านะครับรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้นำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ไปสวมใส่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงได้มีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารเราเองนะครับมีโครงการศิลปาชีพ2แห่งนะครับซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงอยู่ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับและอีกที่หนึ่งคือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผมเองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เคยดำรงตำแหน่งในอำเภอดงหลวงนะครับก็ได้สนองพระราชดำริแล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของอำเภอคำชะอีเรานะครับก็ได้ขยายผลจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับได้มาขยายผลอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลคำบกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าภูผากูดนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณ30คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับรับไว้เป็นสมาชิกสมทบซึ่งก็พระองค์ท่านทางโครงการเนี่ยได้นำความรู้นำวิทยากรมาให้ความรู้มาอบรมแล้วได้รับพระทานเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีออเดอร์มีงานมาให้แล้วก็ส่งไปยังโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคนแล้วก็ส่งต่อไปที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่จังหวัดสกลนครแล้วก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มสมาชิกสมทบนี้อย่างมากมายตอนนี้ก็ได้รับโครงการจากกระทรวงมหาดไทยนะครับงบประมาณ 100,000 บาทเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อต่อยอดกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากพระราชปณิธานนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็กำลังดำเนินการ อย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวอำเภอคำชะอีได้รับพระเมตตาจากโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริไว้และก็พวกเราจะสานต่อพระราชปณิธานนี้ให้เกิดความยั่งยืนและก็ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของพระองค์ท่านครับ

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: พลโทณัฐเดช จันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถณโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้พลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพันเอกนักรบเหมือนแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการและกำลังพลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการฝึกซ้อมรวมถึงความพร้อมด้านกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมแม่ทัพน้อยที่1กล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและเกลื่อนบันไดนาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเฉพาะริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นขบวนที่ใช้กำลังพลจำนวนมากที่สุดมีระยะทางการเคลื่อนขบวนยาวที่สุดและใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความแข็งแรงและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมโดยหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งตัวจริงและกำลังพลสำรองโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถรักษามาตรฐานการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามและยังได้สั่งการให้ติดตามและตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอดแนวการเคลื่อนขบวนอย่างละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเลี้ยวและพื้นที่ที่มีสภาพผิวไม่สม่ำเสมอเพื่อเร่งประสานการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันปฏิบัติภารกิจจริงอาจจะช่วยให้การฉุดชักราชรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยแม่ทัพน้อยที่1ยังได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพร่างกายและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังและรับชมกันได้ค่ะและในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือ

ีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดดน้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

0: ทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำ
3: นายสาวรัชดาธานาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเหตุผลลับที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศและหลายกรณียังใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจมีการกระทำความผิดซ้ำได้นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกับประเทศให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังพบข้อจำกัดว่าขั้นตอนการส่งกลับในปัจจุบันใช้เวลานานทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนอมินีหรือผู้กระทำความผิดกฎหมายยังคงออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่สำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กทม.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีเร่งยื่นคำขอเพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตเดิมภายในวันพรุ่งนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสก.จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตประชาชนต้องไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นกกต.พังงาระดมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันเพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
4: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งอาริสาศิรัสสวทพังงารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
0: คืน 11

0: ริมน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
5: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
6: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียง

พื่อนพึ่งพากำลังใจให้โอกาสปิยนาถครองหทัยทั่วทุกถิ่นสะอื้นไห้โหยหาทั้งแผ่นดินน้ำตารินท่วมท้นล้นอาลัยทานกุศลน้อมถวายณปลายฟ้าขอเทวาอภิบาลสุขสดใสพระองค์พาเจ้าฟ้าหญิงของปวงไทยสถิตในความทรงจำนิรันดร์กาลสะอื้นร้าวรานฤทัยไทยทั้งชาติปิยนาถเสด็จสู่สวงสวรรค์ถวายอาลัยพระองค์พาสุดรำพันนิจนิรันดร์สถิตใจไม่รู้ลืมด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุกัญญาตินสุวรรณผู้อำนวยการคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดพรพัฒนาสิงห์เกษริศผู้ประพันธ์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้วันที่16มิถุนายน2569เป็นวันที่5หลังจากที่เราได้รับทราบข่าวที่ทุกคนไม่อยากได้ยินประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนตลอดเวลาหลังจากนั้นความทรงจำที่ทุกคนมีต่อพระองค์พาหรือทูลกระหม่อมพาหลั่งไหลเต็มหน้าฟีดของโซเชียลมีเดียท่ามกลางความใจหายความอาลัยความระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหลั่งไหลไม่ขาดสายดิฉันอยากถ่ายทอดความทรงจำเหล่านั้นไว้บางส่วนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยใน Facebook ของคุณทศครูธนวัฒน์เล่าว่าพระองค์พาในความทรงจำหน้าตึกสุนันทาลัยมีสนามเด็กเล่นของเด็กประถมเราตอนนั้นอยู่ป.4เล่นม้าหมุนอยู่กับเพื่อนๆตอนพักกลางวันขอเล่นด้วยคนสิไม่มีเด็กราชินีในรุ่นนั้นจะจำพระสุรเสียงนี้ไม่ได้พระองค์พาทรงเสด็จขึ้นม้าหมุนตัวที่ว่างเราและเพื่อนๆผลัดกันนั่งผลัดกันหมุนเล่นอีกหลายรอบจนไม่นานพระองค์พาก็ทรงตรัสว่าให้พาหมุนมั่งแล้วพระองค์ท่านก็ลงมาหมุนม้าหมุนให้พวกเราผลัดกันนั่งผลัดกันหมุนจนหมดเวลาพักก็แยกย้ายกันเข้าห้องเรียนความไม่ถือพระองค์ทำให้เวลาพักกลางวันในวันนั้นคงแจ่มชัดในความทรงจำของเราจนวันนี้อีก 2-3 ปีต่อมาพระองค์พาทรงร่วมวงเมโลเดียนของโรงเรียนที่มีเราและเพื่อนอีก2คนเป็นรุ่นพี่ที่โตสุดในวงและพอเรามีผมหยักศกแม้ว่าจะถักเปียไปโรงเรียนก็จะมีผมฝอยๆให้เห็นเพื่อนๆเลยเรียกเราว่าหยอยพระองค์พาทรงทราบก็ทรงขำหลังจากนั้นท่านก็จะเรียกเราว่าพี่หยอยทุกครั้งวันหนึ่งใต้ตึกสว่างมีนิทรรศการเด็กนักเรียนมากมายเดินดูงานอยู่ตรงนั้นเรามองไปเห็นองครักษ์สองคนกำลังเลิกลากเหมือนมองหาใครแต่เราไม่ต้องคิดนานเพราะมีเสียงดังขึ้นจากทางด้านหลังเราพี่หยอยยืนเฉยๆนะอย่าถามว่าเราเกรงแค่ไหนแต่พระองค์พาก็ไม่ปล่อยให้เราเกรงอยู่นานแต่ครู่เดียวท่านก็วิ่งเสด็จไปทางอื่นวันหนึ่งเรานัดซ้อมวงเพื่อเตรียมขบวนแห่ถวายเทียนระหว่างพักเรานั่งเอามะละกอเส้นคล้ายๆกิมจ้อป้าจะสั่งซื้อมาจากตลาดกิมหยงทีละเป็นแพ็คมานั่งกินแก้ง่วงกับเพื่อนๆพระองค์พาทรงทอดพระเนตรเห็นก็ถามว่ากินอะไรกันขอพากินมั่งสิปกติเวลาอยู่ในวงพระองค์พาท่านไม่เคยถือพระองค์อยู่แล้วพวกเราก็ไม่เคยใช้คำว่าเพคะได้ซ้ำแต่คำสุภาพลงท้ายด้วยคำว่าคะค่ะตลอดแต่เดี๋ยวของกินในมือเราถวายให้เสวยได้หรอจะไม่เหมาะกับพระองค์ท่านหรือเปล่าแต่ท่านทรงถามหาจะไม่ถวายก็คงไม่ได้แอบเหลือบตามององคลักษ์แวบหนึ่งเห็นทุกคนยืนเฉยๆเลยสรุปในใจว่าคงได้แหละยื่นกระปุกมะละกอถวายแล้วบอกว่ามะละกอเส้นค่ะท่านเค็มๆเปรี้ยวๆพระองค์พาทรงเอื้อมพระหัตถ์มาหยิบขนมไปเสวยแล้วตรัสชมแบบไม่ขาดปากว่าอร่อยจังพาขออีกได้ไหมคือขนมถูกๆจากลูกชาวบ้านอย่างเราได้ยินแล้วปลื้มมากกลับมาบ้านเล่าให้ป้ากับแม่ฟังเช้าขึ้นเอาไปถวายท่านอีกกระปุกใหม่ๆท่านทรงตรัสขอบใจแม้การเวลาผ่านมาเนิ่นนานแต่ความทรงจำที่มีต่อพระองค์พายังคงแจ่มชัดในหัวใจแม้จะรู้ว่าต้องมีวันนี้แต่เมื่อถึงเวลาหัวใจกลับไม่อยากยอมรับกราบพระบาททูลลาเจ้าฟ้าในดวงใจสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ทางเพจสำนักพิมพ์ดวงตะวันเล่าไว้นะคะด้วยความรำลึกถึงลูกค้าผู้น่ารักและความทรงจำที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมขออนุญาตเล่าเรื่องราวโดยไม่ใช้ราชาศัพท์นะคะเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนที่สำนักพิมพ์ดวงตะวันยังไม่มีบูธของตนเองในงานหนังสือมีคนบอกเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าพระองค์พา
พระอิสริยยศในขณะนั้นมาหาซื้อนิยายดวงตะวันเสมอจนกระทั่งได้เปิดบูธเองตอนนั้นยังเป็นบูธเล็กๆขนาด 3x3 เมตรไม่ได้ประดับตกแต่งอะไรสวยงามนักเลยวันหนึ่งราวบ่าย3เจ้าหน้าที่สมาคมวิ่งมาบอกคุณดวงตะวันอีก10นาทีพระองค์พาจะเสด็จที่บูธนะคะทุกคนมองหน้ากันงงๆทั้งตื่นเต้นและตกใจแล้วยังไงฉันต้องพูดต้องทำต้องอะไรยังไงบ้างเพราะเกิดมานอกจากรับพระราชทานรางวัลต่างๆซึ่งมีข้อกำหนดชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรบ้างดิฉันยังไม่เคยเข้าเฝ้าเจ้านายใกล้ๆมาก่อนเลยแต่ไม่มีเวลาคิดแล้วค่ะท่านเสด็จมานั่นแล้วเด็กในบูธดันหลังดิฉันให้ขึ้นไปยืนข้างหน้าคนเดียวหญิงสาวตัวเล็กใส่เสื้อสีนวลๆมีลายดอกไม้เดินมาหยุดอยู่หน้าบูธสบตาดิฉันแล้วถามยิ้มว่าปีนี้ดวงตะวันมีนิยายอะไรออกใหม่บ้างคะดิฉันกราบบังคมทูลอะไรไปบ้างก็จำไม่ได้นาทีนั้นรู้สึกหูอื้อตาลายไปหมดแต่ที่จำได้แม่นคือหลังจากนั้นท่านก็เลือกหยิบเล่มนั้นเล่มนี้ไปถือไว้เองเหมือนลูกค้าคนอื่นๆว่าที่อยู่ในมือนี้นะเอาจ้ะบางทีท่านก็เงยหน้าถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสนุกไหมดิฉันก็เล่าให้ท่านฟังพอชักจะเริ่มกล้าก็ถามท่านว่าแล้วเรื่องนี้ล่ะคะอ่านหรือยังดิฉันไม่ได้ใช้ราชาศัพท์ด้วยซ้ำอ่านแล้วค่ะแล้วพระองค์ท่านก็เล่าถึงเรื่องที่อ่านแล้วให้ฟังว่าชอบตัวละครตัวไหนชอบฉากไหนท่านเอ่ยชื่อตัวละครต่างๆได้อย่างคนที่อ่านและรู้จักเรื่องราวจริงๆเรายังพูดคุยกันถึงเรื่องนิยายชุดทีโมสที่ท่านตามอ่านอยู่ก่อนท่านจะบอกมันชักจะยาวแล้วนะคุณดวงตะวันตามกันเหนื่อยเลยดิฉันได้แต่ยิ้มเขินๆไม่รู้จะตอบยังไงหลังจากนั้นอีกครู่ใหญ่ท่านก็ส่งหนังสือในอ้อมแขนทั้งหมดให้เด็กคิดเงินชำระเงินเหมือนลูกค้าคนอื่นๆผู้ติดตามที่มาด้วยรับถุงหนังสือแล้วเดินออกจากบูธดวงตะวันไปทุกคนได้แต่มองหน้ากันว่าเจ้าหญิงมาซื้อนิยายที่บูธเราเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแต่ไม่ใช่ปีเดียวค่ะที่เจ้าฟ้าพาเสด็จมาซื้อนิยายที่บูธดวงตะวันบางปีท่านก็ให้เพื่อนหรือคนในวังมาซื้อแต่บางปีท่านก็เสด็จมาด้วยตนเองยังจำได้ปีนั้นเราทำโปรโมชั่นถ้าซื้อครบตามราคาที่กำหนดจะได้จับสลากแลกของรางวัลเล็กๆน้อยๆท่านก็ร่วมสนุกไปกับสาวเชียร์บุ๊กด้วยการซื้อจนได้จับสลากในโหลพลาสติกที่เต็มไปด้วยเม็ดโฟมติดมือทรงยิ้มแย้มดีใจที่ได้ของรางวัลเป็นโปสการ์ดอะไรสักอย่างอีกปีมีแถมเสื้อยืดท่านทรงถามดิฉันว่ามีลายอะไรบ้างดิฉันกราบบังคมทูลแล้วก็นึกในใจว่าท่านคงไม่ใส่เสื้อยืดของแถมหรอกน่าจะเอาไปให้คนอื่นมากกว่าแต่ท่านถามว่ายังเราใส่ไซส์อะไรดีดิฉันบอกว่า S ค่ะงั้นเอาไซส์ S ค่ะทุกปีที่ท่านเสด็จที่บูธสิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนก็คือเจ้าฟ้าพาทรงเป็นนักอ่านตัวจริงเสียงจริงทรงอ่านและให้ความเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้อย่างแหลมคมเหนืออื่นใดทรงรักหนังสือเวลาเลือกหยิบท่านพลิกดูสันดูมุมหนังสือด้วยว่าไม่มีรอยย่นพับหรือหักทุกครั้งที่เสด็จมาที่บูธทรงเลือกซื้อพูดคุยถามไถ่ไม่ต่างจากลูกค้าคนอื่นๆอย่างที่ทำให้พวกเราทุกคนปรับปลื้มเป็นที่สุดและไม่แปลกใจเลยว่าทรงเป็นเจ้าหญิงในดวงใจของคนไทยจริงๆแน่นอนว่างานหนังสือทุกปีพวกเราเฝ้ารอลูกค้าที่น่ารักผู้นี้อยู่อย่างเงียบๆเสมอและเชื่อว่าพวกเราจะไม่มีวันลืมลูกค้าคนนี้อย่างแน่นอนท่านจะอยู่ในใจสาวเชียร์บุ๊กและพวกเราทุกคนที่บูธดวงตะวันตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งดวงตะวันและทีมงานสำนักพิมพ์ดวงตะวันสำหรับเรื่องที่3นะคะที่ดิฉันจะนำมาเล่านี้มาจากเพจทุกที่มีเรื่องเล่านะคะเขาก็ได้เล่าว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายผู้ผลักดันแบงคอกลูสที่ทั่วโลกใช้เมื่อมีข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ในวันนี้หลายคนอาจนึกถึงพระองค์ในฐานะพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายคนอาจนึกถึงพระราชกรณียกิจด้านการกุศลงานการทูตหรือบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ไทยแต่หากถามนักกฎหมายนักสิทธิมนุษยชน
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือผู้ทำงานในกระบวนการยุติธรรมจากหลายประเทศทั่วโลกชื่อของพระองค์มักถูกจดจำผ่านอีกบทบาทหนึ่งที่คนไทยจำนวนไม่น้อยอาจไม่เคยรู้นั่นคือการเป็นผู้ผลักดันสำคัญของ Bangkok Rules ข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงซึ่งปัจจุบันถูกนำไปใช้อ้างอิงในระบบราชทัณฑ์ทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจคือในโลกที่เต็มไปด้วยอนุสัญญาข้อตกลงและมาตรฐานสากลนับไม่ถ้วนมีเพียงไม่กี่ฉบับที่ใช้ชื่อเมืองเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออย่างเป็นทางการและยิ่งมีน้อยกว่านั้นอีกที่ชื่อของกรุงเทพมหานครจะถูกจารึกไว้ในเอกสารสำคัญขององค์การสหประชาชาติ Bangkok Rules ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปีพ.ศ.2553แต่เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านั้นจากคำถามง่ายๆข้อหนึ่งที่แทบไม่มีใครพูดถึงนั่นคือเหตุใดระบบเรือนจำทั่วโลกจึงถูกออกแบบขึ้นโดยยึดผู้ชายเป็นมาตรฐานตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาผู้ต้องขังหญิงมักเป็นคนกลุ่มน้อยในเรือนจำทำให้กฎระเบียบการดูแลสุขภาพการฟื้นฟูสภาพจิตใจตลอดจนการดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือมีบุตรล้วนถูกออกแบบภายใต้กรอบความคิดที่มองผู้ต้องขังชายเป็นหลักในหลายประเทศผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมผู้หญิงจำนวนมากเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยขั้นพื้นฐานบางแห่งยังมีการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรหรือแยกแม่ออกจากลูกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวปัญหาเหล่านี้ไม่ค่อยถูกพูดถึงเพราะเกิดขึ้นหลังประตูเรือนจำในสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นและหลายครั้งสังคมก็มองว่าผู้ต้องขังคือคนที่ไม่สมควรได้รับความสนใจมากนักแต่พระองค์ทรงมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามพระองค์ทรงศึกษาด้านกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจาก Cornell Law School ในสหรัฐอเมริกาและทรงปฏิบัติหน้าที่ด้านอัยการทำให้ทรงเห็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมจากมุมมองที่ลึกกว่าคนทั่วไปสิ่งที่พระองค์ทรงผลักดันจึงไม่ใช่การเรียกร้องอภิสิทธิ์ให้ผู้ต้องขังแต่เป็นการทำให้ระบบยุติธรรมยังคงมองเห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา Bangkok Rules พูดถึงรายละเอียดที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาผลิตภัณฑ์อนามัยสำหรับผู้หญิงให้เพียงพอการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดการห้ามใช้เครื่องพันธนาการกับหญิงที่กำลังคลอดบุตรการคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกข้อกำหนดเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจว่าผู้หญิงมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างจากผู้ชายและกระบวนการยุติธรรมที่ดีไม่ควรละเลยความจริงข้อนี้สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้คือ Bangkok Rules ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีแนวคิดที่ดีแต่เกิดจากการทำงานทางการทูตที่ยาวนานและซับซ้อนการผลักดันให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจำนวนมากยอมรับมาตรฐานร่วมกันไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้จากการประชุมเพียงไม่กี่ครั้งหากต้องอาศัยทั้งความน่าเชื่อถือทางวิชาการความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศและความสามารถในการสร้างฉันทามติระหว่างประเทศที่มีบริบททางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายแตกต่างกันอย่างมากเบื้องหลังความสำเร็จนี้พระองค์ทรงใช้ทั้งความรู้ทางกฎหมายประสบการณ์ด้านอัยการและบทบาททางการทูตในการทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติผู้เชี่ยวชาญด้านราชทัณฑ์และผู้แทนจากประเทศต่างๆทั่วโลกจนประเด็นที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มได้กลายเป็นมาตรฐานสากลที่ประชาคมโลกยอมรับร่วมกันในโลกที่ผู้คนมักจดจำผลงานจากตึกสูงสะพานขนาดใหญ่หรือสิ่งก่อสร้างที่มองเห็นได้ด้วยตา Bangkok Rules กับเป็นมรดกอีกประเภทหนึ่งมันไม่มีรูปร่างไม่มีอนุสาวรีย์ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปถ่ายรูปและไม่มีใครยืนมองมันจากภายนอกได้
แต่มันยังคงมีชีวิตอยู่ทุกวันในเรือนจำแห่งหนึ่งที่ผู้หญิงได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ในห้องพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในสถานที่แห่งหนึ่งที่แม่ยังคงมีโอกาสได้พบลูกหรือในระบบยุติธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เริ่มมองผู้ต้องขังหญิงด้วยความเข้าใจมากขึ้นผู้หญิงจำนวนมากได้รับประโยชน์จากกฎเหล่านี้อาจไม่เคยรู้จักประเทศไทยไม่เคยเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครและไม่เคยมีโอกาสได้พบพระองค์แต่ชีวิตของพวกเขาได้รับผลจากสิ่งที่พระองค์ทรงช่วยผลักดันบางทีนั่นอาจจะเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของพระองค์เพราะนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนเพียงกลุ่มเดียวหรือประเทศเพียงประเทศเดียวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้คนจำนวนมากในสถานที่ที่สังคมแทบไม่เคยมองเห็นในวันที่ประเทศไทยสูญเสียบุคคลสำคัญพระองค์หนึ่งหลายคนอาจกำลังย้อนนึกถึงพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงอุทิศตลอดพระชนชีพและบางทีเรื่องราวของแบงคอกลูก็ควรถูกจดจำเช่นกันเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในความเป็นมนุษย์สามารถเดินทางไกลกว่าพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งได้เสมอขอน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและขอให้พระกรณียกิจที่ทรงอุทิศเพื่อความยุติธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และโอกาสของผู้คนทั่วโลกยังคงได้รับการจดจำตราบนานเท่านานเรื่องเล่าของเจ้าฟ้าหญิงยังมีอีกมากมายนะคะความทรงจำของผู้คนที่ได้พบปะพูดคุยกับพระองค์ด้วยพระอัธยาศัยไม่ถือพระองค์ความทรงจำที่เคยรับใช้ใกล้ชิดเคยได้รับพระกรุณาแม้สิ่งเล็กน้อยพระกรุณาที่คุณจักสถิตในดวงใจแห่งปวงประสบนิกรตราบนิรันดร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาแล้วส่งกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประโคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายความถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
2: จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลงมหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากง่าวมาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาและถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติไทยมาก่อนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475แต่ว่าเพลงนี้มหาชัยที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติไทยใช้นานแค่7วันเท่านั้นในช่วงนั้นครับซึ่งถือว่าเพลงมหาชัยนี้เป็นเพลงเก่าแก่ในชุดโหมโรงทำขวัญใช้ประโคมขับร้องเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบฉากทำขวัญในละครต่างๆด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัย

0: นุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี่แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านโครงการในพระดำริทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทันปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายโดยประชาชนนะครับที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็ได้กล่าวถึงบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ว่ายังรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนและการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนั้นพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันนะครับระหว่างเวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเราจะได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุกระสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่หนึ่งท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้นะครับบางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองนะครับหรือว่าในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

0: ธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิรดาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน2533โดยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตนาบาทได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตนาบาททรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหว หรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศลด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมาอย่างผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศลครับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังการสิ้นพระชนครับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศอย่างยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศลนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากนัยยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระกิตติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระพิธรรมครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชิระพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินณวังโสซึ่งใช้บทสมสการบทธรรมสังคณีและประธาตุคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเฉทที่3ปกิณณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลานในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยงสองสายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกรธและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหลังทักษิโณทกด้วยในลำดับต่อไปครับ

ยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพ

อติเลกะวัสสตังชีวตุอติเลกะวัสสตังชีวตุอติเรกะวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษาโยงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสสงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงแล้วก็ทำนองสรพัญญะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากซุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปีพาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปีพาทย์นางหงส์เป็นวงปีพาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปีพาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปีพาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเหม่งในวงบัวลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปีพาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นโดยเป็นเพลงพรหมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปีพาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับ เป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีที่จัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีๆหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปีพาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรม

หงเครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับเดี๋ยวเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปีพาทย์นางหงเครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา12นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาจนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงรนาธิวาสราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปีพาทย์นางหงเครื่องคู่เข้าประโคมย่ำยามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัคเดชคัมภีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชโลธรจัญญาและผมพฤฒแก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569

0: เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศ Wing The Championship Women Futsal 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวั ฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถารกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตสึชูเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนบรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานที่ตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1ทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายยืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบออกจากพระที่นั่งสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนหันหน้าเข้าที่แท่นบูชาสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มเสด็จไปถวายพระกายาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรอง ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสู่ขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกายก็35รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายผู้แทนพระองค์เพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นภัยคุกคามจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตามความคิดเห็นของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังทางการสหรัฐและอิหร่านต่างประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนในคดีอาญากับตัวเขาและภริยารวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกหลายคนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวถือเป็นความพยายามล้างแค้นทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเป็นการขัดขวางไม่ให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2571ทั้งนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ดำเนินคดีและเปิดการสอบสวนต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นศัตรูทางการเมืองของผู้นำสหรัฐ นายบรูโน่เฟอร์เรรานักวิจัยของเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอเมซอนรายงานว่าระดับน้ำในป่าอเมซอนของบราซิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.6 ในปี2568หลังจากเผชิญภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลากว่า2ปีเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัญญาณของความไม่เสถียรของระบบอุทกวิทยาทั้งนี้การมาถึงปรากฏการณ์ของเอลนีโญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของป่าแอมะซอนและอาจทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แห่งนี้แย่ลงไปอีกซึ่งอาจทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกรอบที่1ติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ91ของโลกพลาดท่าแพ้ฟิลโอเคนอันดับ98ของโลกจากอังกฤษ3-5เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยดีกรีแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ได้สิทธิ์เล่นอาชีพเป็นฤดูกาลแรกแพ้ต่อสตีเฟนฮาวเวิร์ดอันดับ73ของโลก0-5เฟรมตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาโกกรำนัสสิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาโกกรำที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลกาเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพี่7กัญจนากุลรายงาน
3: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัฒเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women Futsal 2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
5: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิ้งมาเป็นไทเทิลสปอนเซอร์นะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียร์อาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในระบบลีกเราทั้งสิ้นเลยนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
3: สำหรับการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพวีแมนฟุตซอลในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทาอินสปายทีสปอร์ตสโมสร BGB บัณฑิตเอเชียสโมสรวูฟบางกอกฟุตซอลและสโมสร Access Swiss ฟุตซอลคลับโดยจะเปิดสนามวันแรกในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟเตรียมจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Windsurfing Championship 2026 Event 2ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้และมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกม2026ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนรวมทั้งยังให้นักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก6ชาติร่วมชิงชัยได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียปุริมพัสสอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบน

0: เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลับจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ถูกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไร ต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได
1: ้อมนุษย
0: ์มองคนเรื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไรชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่แหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พรบที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านว่านฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: พันธ์โดยรตีรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนรับมือภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากเอลนินโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนปฏิบัติการพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าน
3: างสาวรัชดาธนาธีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังมาถึงโดยที่ผ่านมาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศระบุกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนจากเรือมยุรีนารีกลับสู่ประเทศไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
4: นายปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่าวันนี้นายวิชาวัตรอิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบและหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิดชุมชนนำเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยอย่างมีสุขภาวะที่ดีพร้อมขยายผลใน24จังหวัดทั่วประเทศ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนแสงสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในเวทีสื่อสารสาธารณะครอบครัวยิ้มร้องกล่าวชื่นชมความสำเร็จของแนวคิดชุมชนดำและเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านที่สามารถสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าปัจจุบันเด็กไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นจาก 2.9% เป็น 8.5% ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก้าวกระโดดจาก 1.2% เพิ่มขึ้นเป็น 7.1% นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล็กกว่า 42% ที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของสสส.และภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี2562ในพื้นที่ตำบลต้นแบบครอบครัวยิ้ม7จังหวัดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนายหรือหมวดอุดมพรรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมและกลุ่มดีเซลทุกชนิด ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในคืนวันอังคารเวลาประมาณ3 ทุ่มแบบนี้ค่ะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะในฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกมาบางวันฝนตกหนักบางวันฝนตกเบาๆก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพดูแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเดินทางและระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะพูดถึงฤดูฝนสิ่งที่มาพร้อมกันกับฝนก็ไม่ใช่แค่ความชุ่มฉ่ำเท่านั้นแต่ยังมีเชื้อโรคต่างๆค่ะที่แฝงมากับน้ำฝนและน้ำท่วมขังซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวช่วงฤดูฝนสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็แหล่งน้ำขังตามจุดต่างๆก็มักจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและจุลินทรีย์หลายชนิดทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อราปรสิตต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราจากการสัมผัสการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเชื้อที่หลายคนอาจจะได้ยินกันบ่อยๆก็อย่างเช่นเชื้ออีโคไรซึ่งปกติพบอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์แต่ถ้าหากว่าปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือน้ำดื่มก็อาจจะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ส่วนอีกโรคที่เรามักจะพบกันในช่วงฤดูฝนก็คือไข้หวัดค่ะหรือไข้หวัดใหญ่ด้วยก็เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าแพร่กระจายด้วยกันไอจามน้ำมูกน้ำลายก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบางท่านอาจจะมีอาการรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้แล้วก็ยังมีโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคฉี่หนูโรคบิดหรือโรคตับอักเสบบางชนิดซึ่งก็ล้วนแต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะก็ถือว่าสำคัญมากเช่นกันแนะนำให้ดื่มน้ำที่สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็หมั่นล้างมือป้องกันตนเองจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมาสังเกตสุขภาพของตนเองถ้าหากว่าเรามีอาการที่ผิดปกติอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องรุนแรงถ่ายแล้วติดกันหลายวันควรจะไปพบคุณหมอดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีนะคะสำหรับรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็คัดสรรสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าเอลนีโญแม้ในช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนแต่ก็มีบางวันที่เรารู้สึกได้ว่าอากาศร้อนบางวันก็มีฝนตกหนักแล้วก็กลับไปร้อนจนแทบจะทนกันไม่ไหวความแปรปรวนของสภาพอากาศก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจจับตามองสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดคำว่าเอลนีโญค่ะอาจจะเป็นคำที่เราฟังคุ้นหูกันมาหลายปีแล้วปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกสำหรับประเทศเราที่เราเห็นผลกระทบกันได้แบบชัดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของฝนที่ลดลงอากาศที่ร้อนขึ้นหรือการเกิดภัยแล้งในบางพื้นที่หน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะทั่วไปก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโลกของเรามีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงกลางปีนี้และอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าก็น่าเป็นห่วงค่ะว่าหากเอลนีโญมีความรุนแรงมากขึ้นเราก็คงจะเผชิญกับปัญหาทรัพยากรน้ำเกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของการใช้น้ำในการเพาะปลูกหรือบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนยาวนานกว่าปกติถ้าฝนตกลงมาน้อยน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงการเกษตรก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ไหมคะนี่เองก็เป็นเหตุผลที่หน่วยงานทั้งหลายค่ะให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดทำข้อมูลด้านภูมิอากาศเพื่อใช้สำหรับการวางแผนรับมือซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเราสามารถคาดการณ์แนวโน้มของอุณหภูมิปริมาณฝนหรือความเสี่ยงของภัยพิบัติได้ทำให้เรามีเวลาที่จะวางแผนรับมือมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆแต่เราทุกคนเองค่ะก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช้น้ำอย่างประหยัดช่วยกันลดโลกร้อนการไม่เผาในที่โล่งหรือการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเราทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถหยุดเอลนีโญได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เราสามารถเตรียมตัวปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปีนี้อากาศหนาวก็อาจจะไม่ได้หนาวเย็นเท่าปีก่อนๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหากพูดถึงอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติมากที่สุดอาชีพหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวนาซึ่งต้องอาศัยทั้งน้ำทั้งฝนอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนไปมากสภาพอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนในอดีตบางปีฝนมาเร็วบางปีฝนมาช้าบางครั้งเจอภัยแล้งแต่พอฝนมาก็ตกหนักจนเกิดน้ำท่วมได้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้การทำนาในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะการปลูกข้าวค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยเมื่อเกษตรกรต้องเผชิญกับความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศปริมาณน้ำฝนไม่เอื้อต่อการทำนาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นภัยแล้งน้ำท่วมเกินกว่าที่คาดการโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดหนักกว่าที่เคยความไม่แน่นอนก็ทำให้ผลผลิตในแต่ละฤดูกาลไม่แน่นอนตามไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือที่เรียกว่า NECTECH ค่ะร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.พัฒนาระบบไรฟิชซึ่งเป็นระบบประเมินความเสี่ยงการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่และฤดูกาลค่ะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประเมินลักษณะของพันธุ์ข้าวรวมกับฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมเช่นข้อมูลสภาพดินสภาพอากาศว่าข้าวพันธุ์ที่เลือกมีความเหมาะสมต่อการปลูกในแต่ละพื้นที่หรือไม่ดร.ธีระภัทราภรณันท์นักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล NECTECH สวทช.อธิบายว่าปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยในปัจจุบันคือการขาดข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการวางแผนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกษตรกรอาศัยประสบการณ์หรือความเคยชินในการเพาะปลูกแต่ในยุคที่สภาพอากาศไม่แน่นอนเช่นนี้วิธีการเดิมอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตัดสินใจด้วยเหตุนี้ค่ะทีมวิจัยจึงพัฒนาไรฟิชเพื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรประเมินความเสี่ยงและวางแผนการปลูกข้าวในแต่ละฤดูกาลลดผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะ ซึ่งระบบไรฟิตนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วางแผนการเพาะปลูกช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าเช่นความเสี่ยงจากภัยแล้งน้ำท่วมอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติและการระบาดของโรคพืชโดยแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆปัจจุบันรองรับพันธุ์ข้าว 94,000 ค่ะเกษตรกรสามารถใช้งานไรฟิตได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE Assign ไรฟิตนะคะ Assign ตัว R พิมพ์ใหญ่ตัว I พิมพ์เล็กตัว C พิมพ์เล็กตัว E พิมพ์เล็กตัว Fพิมพ์ใหญ่ตัว i พิมพ์เล็กตัว t พิมพ์เล็กค่ะ Life Fit เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ค่ะก็เริ่มใช้งานได้ทันทีโดยระบุพิกัดแปลงปลูกผ่านการแชร์ตำแหน่งบนแผนที่จากนั้นกำหนดวันเริ่มเพาะปลูกการเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้องการดูข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลครบระบบจะประมวลผลและแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูกค่ะคำแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลผลิตเช่นความเสี่ยงจากโรคระบาดสภาพดินภัยแล้งน้ำท่วมระยะข้าวและอุณหภูมิสูงหรือต่ำที่มีผลกระทบต่อการออกดอกนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของระบบเพื่อปรับแผนที่เพาะปลูกให้เหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของไรฟิตค่ะคือนำข้อมูลหลายมิติมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดผ่านการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากหน่วยงานระดับประเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมการข้าวสวทช. Nectech Biotech เกษตรกรเพียงระบุพิกัดแปลงปลูกก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้ผลผลิตที่ดีขึ้นในยุคที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะกลายเป็นความท้าทายระดับโลกการปรับตัวของภาคการเกษตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่จะมีเครื่องมือมาสนับสนุนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกก็ถือว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆค่ะที่เราได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรหรือมีญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะลองนำข้อมูลนี้ไปบอกต่อๆกันได้บางครั้งเทคโนโลยีดีๆก็ช่วยลดความสูญเสียและสร้างประโยชน์ได้ก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดการเรียนรู้และการปรับตัวคือสิ่งที่สำคัญเสมอผู้ที่เรียนรู้ย่อมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะเวลาของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการพักผ่อนในค่ำคืนนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยพบกันใหม่ในคืนวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ธนรัตน์ดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนรัตน์ดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพร้อมเตรียมเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในรอบกว่า10ปีที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเมื่อสินค้ามีปัญหามาเป็นให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบหากพบปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือสินค้าทั่วไปภายใน6เดือนและรถยนต์ภายใน1ปีซึ่งผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์เยียวยา4รูปแบบคือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการเลิกสัญญาทั้งนี้กฎหมายยังดัดหลังผู้ประกอบการด้วยการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันหากทำไม่ได้ตามที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ทันทีส่วนกรณีสินค้าเกิดความบกพร่องขั้นรุนแรงที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีแบ่งเป็นสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันส่วนกรณียานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ทันทีสำหรับขอบเขตของกฎหมายนี้จะครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาแลกเปลี่ยนจะไม่รวมถึงสินค้ามือสองสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายกันเองระหว่างประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมการจัดตั้งวอร์รูม18ศูนย์เขตทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศและด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่นอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการของศูนย์ปภ.เขตประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นและประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากจำเป็นจะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dreams ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่23มกราคม2497ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I Never Dreams เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18คืนนี้ผู้ขับร้องเพลง I Never Dreams ก็คือคุณแคทริยาสตางค์มงคล

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dream ขับร้องโดยคุณแคทริยาสตางมงคลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะจะมีเพลงอยู่ชุดหนึ่งค่ะซึ่งไม่น้อยเลยที่มีการนำเพลงไทยมาปรับปรุงและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลล้วนๆนะคะเราจะนำมาฟังกันในคืนวันนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงทำนายฝันคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยทะแยกลองโยนของเก่าต่อได้นกสีชมพูโดยคุณวินัยและคุณชวลีนะคะทาตรีแต่งคำร้องทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยชื่อนกสีชมพู2เพลงในช่วงนี้ค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือทำนายฝันและนกสีชมพูก็เป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยและบรรเลงในแบบดนตรีสากลล้วนๆเลยนะคะชุดต่อไปเริ่มด้วยไม่มีรักคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์ทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงไทยชื่อขอมกล่อมลูกต่อด้วยพี่รักจริงโดยคุณสมศักดิ์และคุณมาริสาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองครูธนิตนำมาจากตะลุ่มโป่งชั้นเดียวและเพลงที่3ใจคู่ใจคุณอโศกและคุณมาริสาบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะคะทำนองครูธนิตนำมาจากเพลงไทยจีนขิมเล็กเริ่มด้วยไม่มีรัก

นั่นคือ3เพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลฟังเพลงดำเนินทรายสุนทรภรและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นครูเอื้อนำมาจากลาวดำเนินทรายเพลงที่2รวงทิพย์สุนทรภรบันทึกเสียงกับคุณชวลีนะคะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยแขกสาหร่ายและคู่เสน่หาสุนทรภรบันทึกเสียงกับคุณจันทนาค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อลาวสมเด็จเริ่มด้วยดำเนินสาย

ชุดต่อไปที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลทั้งหมดเริ่มด้วยกระท่อมรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวพุงดำเพลงที่สองเหลือจะเชื่อคุณชาวลีและคุณวินัยขับร้องไว้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐมาจากเพลงไทยมอนผ้าโพกบางแห่งก็เรียกหมอนโพกผ้าและบ้านนาโดยคุณวินัยและคุณวรนุชทาตรีแต่งคำร้องทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงลาวแผ่นน้อยเริ่มด้วยกระท่อมรัก

ชุดต่อไปนะคะก่อนจะไปฟังข่าวจุดใต้ตำตอคุณศรีสุดาคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวล่องน่านและเพลงดวงเดือนคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวดวงเดือนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติด

0: ตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจธรรม

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่19มิถุนายนภายในงานจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมชมการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับในวันที่26มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในเวลา 7:00 นโดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน118รูปร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสมกรมสุขภาพจิตเตือนเด็กและเยาวชนเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์พร้อมแนะครอบครัวสังเกตสัญญาณเตือนนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหากรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันควบคู่ไปกับการรับชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และการโฆษณาชักชวนได้ง่ายกรมสุขภาพจิตจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานและแยกแยะให้ชัดเจนจากการพนันที่อาจกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีปัญหาติดพนันได้แก่การหมกมุ่นคิดถึงการพนันตลอดเวลาต้องเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อให้ตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้เล่นใช้การพนันระบายความเครียดพยายามเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินคืนปกปิดโกหกคนใกล้ชิดและเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เวลา 2:00 นทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมส่งตัวหลักพบกับทีมชาติเซเนกัล
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลที่จะแข่งขันในคืนนี้เวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยสำหรับความพร้อมของทัพตราไก่ในวันนี้ตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งอุสมานเดมเบเล่คิเลียนเอ็มบัปเป้ไมค์เมยองเอ็นโกโลกองเต้แต่ยังต้องเช็คความพร้อมของวิลเลียมซาลิบาที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากอาร์เซนอลแต่ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือมา3ประตูต่อ1สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วด้านสิงโตแห่งเตรังกาตัวหลักทั้งเอดูอาร์เมนดี้คาริดูคูลิบาลีสตาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็คสันและอิสมาอิลาซาพร้อมลงสนามทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่มไออิรักพบนอร์เวย์เวลา 5:00 นกลุ่มเจอาร์เจนตินา พบแอลจีเรียเวลา 8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา 11:00 นปุริมภัสสอนการรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่16มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นบุญประกอบอบกลิ่นเริ่มด้วยเพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติกับร้องด้วยคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวณิกศิลปินแห่งชาติคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องต่อด้วยคุณนภาหวังในธรรมในเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั่นคือเพลงค้างแรมในป่าผลงานของพลตรีรงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังเดธรรมขับร้องนำฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะเวทีชีวิตโดยคุณอดิเรกจันเรืองผลงานของครูสลัยไกรเลิศค่ะต่อได้ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

2เพลงที่จบไปนั้นเวทีชีวิตและฝันกลางฤดูฝนต่อด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติโลกกับความรักผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เป็นเพลงใหม่ของนาวาอากาศโทจิระสัตพันคิรีแห่งวงดุริยางค์กองทัพอากาศค่ะท่านแต่งทั้งคำร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะคะชื่อเพลงอะไรก็ได้ขับร้องโดยนุ่นสุบงกตเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งผลงานของคุณจิระสัตพันคิรีนะคะเพลงที่3โสมสลัวเป็นเพลงแรกที่คุณนิทัศน์ระอองศรีบันทึกเสียงกับวงสมานกาญจนพลินทร์

สามเพลงที่จบไปนั้นโลกกับความรักอะไรก็ได้และโสมสลัวต่อด้วยทำไมต้องเป็นเราคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทร์คณารักที่เลือกไม่ได้ผลงานของนนปิยาค่ะบันทึกเสียงโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิและไหนว่าจะจำคุณวินัยพันธุรักษ์ขับร้องคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งค่ะสามเพลงเริ่มด้วยทำไมต้องเป็นเรา

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงกว้านพะเยาผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลื่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงชื่อทะเลน้ำตาผลงานของครูประเทืองบุญญประพันธ์และเจ้าพระยาเป็นเพลงที่คุณเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เพลงนี้คุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรำไพบุญยสิริธรรมเพลงชื่อสายทิพย์เป็นเพลงผลงานของอาจารย์สายสุรีจุติกุลและคุณปานทิพย์โลจายะสมัยที่ยังเป็นนิสิตได้แต่งเพลงนี้ร่วมกันไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในการที่จะต้องแยกย้ายกันไปศึกษาต่อค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงคืนนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์บันทึกเสียงเมื่อปี2515ผลงานของคุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้

ดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

为脱胎开山成天官，ไม่เร่ร่วนภาวะภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อนั้นมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเรามาดูลมหายใจในวันนี้สังเกตดูลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมเราอาจจะลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้สังเกตไว้จดจ่อไว้ดูอยู่เพ่งเฉพาะอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นซึ่งมันก็จะเป็นบริเวณด้านในโพรงจมูกบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็นดอกไม้อาหารกลิ่นต่างๆนั่นนี่เรารับรู้ได้บริเวณไหนนั้นน่ะนะเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้แล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมคราวนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้ตั้งจิตของเราไว้อยู่นะที่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนี่แหละถ้าไม่เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับให้มันเร็วสั้นช้าหรือยาวแต่ให้เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี้คือตามจังหวะของร่างกายมันเป็นเลยสังเกตดูเฉยๆนอกจากไม่บังคับลมกายอื่นๆของเราด้วยไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังเกรงขาไม่ต้องให้ปล่อยขาหลังไหล่คอใบหน้าศีรษะคิ้วให้ปล่อยอย่างสบายๆทำอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจด้วยกายด้วยความคิดของเราด้วยความคิดของเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับว่าจะต้องคิดหรือจะต้องไม่คิดไม่ต้องเพราะว่าถ้าเราพยายามบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตจอยใจเราไปตามความคิดนั้นเนี่ยนี่โน่นเลยไม่ได้ไม่ได้แต่สังเกตดูลมเฉยๆความคิดก็ไม่ต้องบังคับไม่ตามแต่ดูลมแทนที่จะให้จิตเราตามไปไม่เราดูลมการที่ไม่ตามไปดูลมคือไม่เพลินไปไม่เพลินตามไปรับรู้ความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่เห็นภาพอยู่ถ้าลืมตาแต่ไม่เพลินไปเพราะอะไรเพราะระลึกถึงลมหายใจอยู่ไงการที่เรามาสังเกตดูลมจดจ่ออยู่กับลมนั้นคือการระลึกได้ความระลึกถึงระลึกได้คือจำได้ระลึกถึงระลึกได้จำได้คื

ไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินความเพลินมันก็ลดลงไปเพลินตามไปก็ไม่มีรับรู้เสียงอยู่ภาพอยู่แต่ไม่เพลินตามไปนี่คือประเด็นพอไม่เพลินในขณะที่เรารับรู้นั่นเป็นยังไงมันจะเริ่มแยกออกจากกันสติจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวจากการที่เรามาสังเกตดูลมเฉยจะทำให้จิตของเรานั้นแยกแยะออกจากจิตเราก็อันหนึ่งผู้ไปรู้ลมก็อันหนึ่งไอ้เจ้าสิ่งที่เราไปได้ยินความคิดนึกอื่นๆต่างๆอารมณ์นั้นก็อันหนึ่งคนละอันละอันกันเริ่มแยกแยะได้พอสติเรามีกำลังมากขึ้นจากสังเกตดูเป็นเริ่มแยกแยะได้กำลังมากขึ้นทำไมมากขึ้นเพราะว่าเราตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังนะสติก็มีพลังไงพอสติมีพลังมากขึ้นแยกแยะได้มันก็เป็นการแยกตัวออกมาจิตเราก็จะแยกออกจากความคิดความปวดที่ขาที่หลังแยกออกจากกันกายก็จะเป็นอันหนึ่งจิตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งขึ้นมาแยกจากกันเหมือนน้ำบนใบบัวน้ำบนดอกบัวโดนน้ำอยู่ก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันแยกจากกันรักษาจิตของเราด้วยสติที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งเอาไว้คือเจริญอานาปานสติรักษาสติของเรานี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะแม่บทที่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้โดยทำเป็นบทบัญญัติมีการจำแนกแจกแจงรายละเอียดเป็นข้อบ้างเป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างในทุกวันพุธช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะต้องมีการทำจิตให้สงบก่อนที่จะมาฟังหัวข้อนั้นพระท่านได้เตือนเอาไว้ถึงปริยัติที่เป็นงูพิษแล้วได้รับพิษได้รับโทษจากพิษงูนั้นจึงต้องมีการรักษาจิตไม่ให้มีความหยาบกระด้างแต่ให้มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะสมแล้วจึงสามารถไปจับงูพิษแล้วไม่โดนพิษงูทำร้ายได้การจะเป็นเช่นนั้นได้ก็คือทำสมาธิกันซะก่อนโดยจิตที่มีสัมมาทิฏฐิทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วการศึกษานั้นยิ่งจะเป็นประโยชน์กันขึ้นมาได้หัวข้อธรรมะที่จะพูดถึงในวันนี้คือการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างคนที่มีตาก็จะสามารถใช้ตามองเห็นสิ่งต่างๆได้ถูกไหมเห็นสิ่งต่างๆได้ก็หาได้ล่ะคือถ้าเปรียบเทียบกับว่าถ้าคนตาบอดเนาะจะมองเห็นในที่ไกลมันไม่เห็นทำไงก็คลำๆเอาต่อให้อยู่ใกล้ๆถ้าคลำไม่เจอมันก็ไม่เห็นคลำเจอแล้วจึงจะเห็นได้แต่ว่าถ้าคนมีตาอยู่ไกลๆแต่ตาดีนะก็เห็นได้แต่ถ้าตาไม่ดีหมายถึงตาสั้นก็เห็นได้ใกล้ๆเหมือนกันหรือถ้าตายาวไกลๆก็ไม่เห็นต้องเห็นไกลๆเป็นบางระยะที่มันจะชัดเป็นบางระยะที่มันจะไม่ชัดตาเนี่ยมันจึงสำคัญในการที่จะแสวงหาเพราะฉะนั้นจึงเอาสองหัวข้อนี้มาพูดด้วยกันในวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างสมัยก่อนในยุคพุทธกาลนั้นท่านผู้ฟังไม่มีแว่นตานะก็ไม่รู้ว่าถ้าคนอายุเกิน
40 50แล้วเนี่ยแล้วเขาจะอ่านหนังสือยังไงนะก็คิดว่าจะมีแว่นขยายพิเศษใช้สำหรับในชนชั้นสูงหรือสถานการณ์อาจจะไม่ได้ว่าต้องให้อ่านอะไรมากก็มองทั่วๆไปก็มองเห็นอยู่อย่างนี้ส่วนคนที่สายตาสั้นเขาก็จะมีสำนวนอันนี้ด้วยซ้ำในยุคพุทธกาลว่าพอแก่มากแล้วเนี่ยเหมือนตาบอดคือตาเปิดอยู่มองเห็นอยู่แต่ไม่เห็นได้เป็นบางระยะคือบางคนอาจจะเป็นต้อกระจกบ้างอาจจะสายตาสั้นมากๆมองเห็นแค่ในระยะใกล้ๆมากๆเขาก็จึงใช้สำนวนว่าตาบอดแต่จริงเห็นอยู่แต่สายตาใช้งานได้ไม่ 100% เต็มที่ถูกจำกัดด้วยระยะบ้างถูกจำกัดด้วยปริมาณแสงบ้างจึงใช้สำนวนนี้ก็จะปรากฏมีให้เห็นถึงความสำคัญของดวงตาว่ามันจะให้หาของดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรหัวข้อที่ยกมาในอังคุตตรนิกายเป็นเรื่องของดวงตาที่แยกบุคคลเป็น3ประเภทคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตา2ข้างและหัวข้อที่มาในสนิทานสูตรสังยุตตนิกายเรื่องของกุศลอกุศลที่เริ่มจากธาตุให้ถึงการแสวงหาในทั้งสองส่วนจึงพูดถึงเรื่องการแสวงหาสองอย่างเราไล่ไปทีละอย่างท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยนำมาอธิบายเปรียบเทียบกันเวลาเราจะเริ่มวิเคราะห์ทำความเข้าใจเรื่องอะไรท่านผู้ฟังหลักการในทางคำสอนนี้คือต้องกลับมาที่หัวข้อกลับมาที่แม่บทกลับมาที่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตรงที่ว่าท่านตรัสไว้บัญญัติไว้สอนไว้กล่าวไว้อย่างไรนี่คือหลักการจากนั้นจึงค่อยขยายออกไปแตกออกไปให้ทั้งกว้างและทั้งลึกนี่จึงเป็นหลักการในเรื่องของใต้ร่มโพธิบทนี้นะทุกฝั่งนะจะเป็นการทำให้หลักในการศึกษาของเราเมื่อใช้อย่างนี้แล้วจะไม่มีทางผิดพลาดได้เลยคือมันจะไม่เป็นการได้รับโทษจากการไปจับงูพิษนั้นแต่จะได้รับประโยชน์จากการไปจับงูพิษนั้นด้วยซ้ำเอาเรากลับมาที่อังคุตตรนิกายส่วนนี้ที่พระพุทธเจ้าใช้เรื่องของดวงตามาเป็นการจำแนกบุคคลได้3ประเภทคือจะพูดถึงในสมัยปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือที่เรียกว่าแว่นตาจากการศึกษาเรื่องดวงตาว่าคนมีตาสั้นก็มีตายาวก็มีเป็นต้อกระจกต้อหินมีโรคแบบต่างๆมีหมอเฉพาะทางที่เราเรียกว่าจักษุแพทย์เนี่ยนะแล้วเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนที่ไม่มีศาสตร์เรื่องนี้เลยหมอก็รักษาทั่วไปเอามองไม่เห็นตาบอดก็เย็บปิดให้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดถึงคนตาสั้นตายาวเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีเทคโนโลยีนี้มันไม่มีการค้นพบอันนี้เพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าไอ้คนไหนที่จะมีความเข้าใจในเรื่องใดมากหรือน้อยก็จะพูดถึงว่ามีตาเดียวหรือมีสองตาถ้าสองตาก็มองได้ชัดหน่อยตาเดียวก็มองได้ไม่ชัดหน่อยไม่มีตาเลยตาบอดก็มองไม่เห็นเลยนี่จึงใช้ลักษณะที่ว่าจำนวนดวงตามาในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงคนที่ว่าดีหรือไม่ดีนะอันนี้ข้าพเจ้าอธิบายข้อนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจบริบทซะก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนมีสองตาโดยตามตัวอักษรเป๊ะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมามีคุณสมบัติเหมือนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่ถ้าเราพูดถึงในสมัยปัจจุบันมันจะเริ่มเห็นชัดเจนได้มากขึ้นยิ่งตรงที่ว่าคนต่อให้มีสองตาแต่ถ้าตาสั้นหรือเป็นต้อหรือตายาวมันจะมองเห็นไม่ชัดเหมือนกันนั่นแหละต่อให้มีจำนวนตาสองตาก็ตามนอกจากว่าคุณเอาแว่นมาใส่หรือรักษาต้อกระจกต้อหินอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
มีสองตาแล้วจะเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันด้วยเหตุนี้เอาเรื่องของจำนวนดวงตามาในสมัยก่อนนั้นจึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติลงไปว่าไอ้ที่ว่าตาบอดหมายถึงยังไงตาข้างเดียวยังไงตาสองข้างยังไงท่านให้ความหมายไว้ยังไงโดยเอาเรื่องการหาทรัพย์และเรื่องกุศลมาเป็นตัวเปรียบเทียบในดวงตาแต่ละข้างว่าถ้าไม่มีตาเลยข้างที่จะหาทรัพย์ได้ก็ไม่ได้ข้างที่จะให้รู้อะไรเป็นกุศลอกุศลก็ไม่เห็นเราไล่ไปทีละข้างตัมบฟังข้างที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องโภคทรัพย์ท่านอธิบายถึงความที่มีไหมถ้าไม่มีหาได้ไหมถ้ามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นได้ไหมนี่คือส่วนของโภคทรัพย์มีตัวอย่างเรื่องของจุลกะเศรษฐีคือโพธิสัตว์ที่เกิดในสมัยก่อนชาติก่อนที่ว่าสามารถตั้งตัวได้เงินแสนเงินล้านจากซากหนูตายตัวเดียวทำไมเขาถึงสามารถทำได้ขนาดนั้นอ่ะโอ้เขามีตาไงตานี่ไม่ใช่สามีของยายนะแต่ตาเนี่ยดวงตานี่แหละที่ให้เห็นว่าเอ้าหนูตายนี่เป็นโอกาสโอกาสทำไงขายไปเป็นอาหารแมวสิโอ้มันจะขายได้เท่าไหร่มันไม่ได้แสนได้ล้านขายได้กากระนิกเดียวกากระนิกหนึ่งนี่มันน้อยมากขนาดว่ากาจิกข้าวขึ้นไปหนึ่งปากของมันเนี่ยได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละเป็นมูลค่าของหนึ่งกากระนิกซึ่งมันน้อยมากใช่ไหมอ้าวพอขายได้เป็นอาหารแมวได้เท่านี้ก็ไปซื้อชิ้นอ้อยต้นอ้อยแล้วแหละเอาไปซื้อเป็นชิ้นๆเป็นแว่นๆมาเนี่ยโอ้ยก็คนขายอ้อยแล้วเขาก็ตัดเหลือเยอะแยะเขาก็เอาไปเอาไปหนึ่งกาก็นี่ก็ขายให้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยเอาชิ้นอ้อยที่หั่นๆแล้วนั่นแหละเอาไปบริการคนที่เก็บดอกไม้กลับมาจากป่าคนที่เก็บดอกไม้ก็ให้ดอกไม้เป็นค่าแหมอุตส่าห์เอาน้ำอ้อยไม้กินดีชอบแล้วก็เลยเอาดอกไม้ที่แบ่งได้นั่นแหละไปขายรวบรวมเงินได้8กหาปณะมีโอกาสพอเหมาะพอเจาะสามารถไปเก็บขยะเอาพวกกิ่งไม้มาทำเป็นฟืนสำหรับอบหม้อทำหม้อได้เงินมาอีก16กหาปณะเห็นลู่ทางช่องทางในการทำเงินต่อไปเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยคือต้องมีตาเหมือนกันทั้งฝั่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเราเห็นโอกาสเนี่ยไม่เหมือนกันนะที่แปลงเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งมาดูบอกโอ้ที่อยู่ในย่านนี้ไม่ต้องไปดูหรอกไม่เวิร์กก็ว่าอย่างนี้แต่คนหนึ่งมาดูบอกเฮ้ยตรงนี้เราซื้อไว้มันจะเป็นเงินในอนาคตที่แถวนั้นคือตรงไหนอะรามกำแหงงี้สุขุมวิทอย่างงี้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยเป็นแปลงนาเป็นอะไรไม่มีใครสนใจแต่เดี๋ยวนี้โอ้เมืองมันขยายไปทางนั้นมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายคนก็จับจองซื้อเอาเปลี่ยนมือกันมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเอ้ามันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ทำไมคนหนึ่งเขาเห็นในคนหนึ่งเขาไม่เห็นนะเขาไม่มีตาในที่นี้คือหมายถึงอย่างงี้นี่คือตาข้างที่หนึ่งส่วนตาข้างที่สองคือตาที่จะให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลสิ่งใดทำแล้วมีโทษไม่มีโทษสิ่งใดทำแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งใดเป็นสิ่งขาวสิ่งดำสิ่งเลวสิ่งประณีตรู้ได้แล้วบางคนมันจะไม่รู้ได้เลยหรอก็ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ฟังธรรมท่านผู้ฟังก็มีตาข้างนี้ไงก็รู้ได้ไงแต่สำหรับคนที่บางทีเขามีตาข้างเดียวคือเห็นแต่ทรัพย์อย่างเดียวนี่เขาจะไม่ค่อยได้แคร์ตรงนี้เท่าไหร่ว่าทำไมฉันจะต้องแบบว่ารักษาสัญญาที่ฉันให้ไว้ด้วยล่ะก็สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็ยกเลิกเขาสิอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าก็ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งดูเอาที่ว่าผลประโยชน์มันจะเกิดตรงไหนเกิดกับพวกตนของตนต่อให้หน้าหลังจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนี่ก็ทำซะหน่อยเพราะว่ามันก็จะได้เกิดประโยชน์กับตนและพวกพ้องอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ามีตาเดียวไม่ได้มีสองตาเพราะไอ้ตาที่สองเนี่ย
ที่ว่าให้รู้ถึงกุศลอกุศลนั้นท่านผู้ฟังคือหมายความว่าเขาจะเห็นรอบด้านกว่าเอาอย่างง่ายๆว่าการที่จะได้เงินได้ทองมานะเราพูดถึงโภคทรัพย์ที่มีแล้วก็เพิ่มขึ้นที่ยังไม่มีก็มีมาเฮ้ยฉันยังไม่มีจะทำยังไงอ่ะเขาเห็นคนนั้นเขามีนี่เขาเพิ่งเข้าธนาคารไปแล้วเบิกเงินแสนออกมาเขาก็ไปเอามาเลยเอามาเลยก็ฉันไม่มีฉันอยากมีฉันก็ไปเอามาเอ้าคุณเอามาอยู่หน้าธนาคารคุณก็ถูกตำรวจจับมาดิเขาแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าอะไรทำแล้วมีโทษหรืออะไรทำแล้วไม่มีโทษไงก็ไปเอามาเลยอยากได้เห็นแต่อันนี้เห็นแต่เงินเนี่ยมีตากลางเดียวเห็นไม่รอบคอบเห็นไม่ท่วนทีเห็นไม่ชัดเจนเห็นเป็นบางส่วนทีนี้พอเห็นเป็นบางส่วนอย่างนี้ก็เลยทำให้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลบ้างเลยเป็นการแสวงหาที่ไม่ดีทีนี้ความละเอียดรอบคอบเนี่ยมันก็ประณีตขึ้นไปประณีตขึ้นไปเป็นลำดับอันนี้แน่นอนละแหมคุณไปขโมยเงินจากคนที่เพิ่งเบิกเงินออกมาจากธนาคารใครจะไปทำใช่ไหมไม่ดีคนส่วนใหญ่เขาก็รู้กันนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆไงท่านฟังความละเอียดลงไปก็มีเพิ่มเติมขึ้นไปวันนี้เราเห็นได้เลยท่านฟังแก๊ง call center ไงโอ้ยอุบายในการโกงเขานี่แยบคายมากนะไม่ใช่ว่าแผนการง่ายๆธรรมดานะมันคิดแผนลึกลับซับซ้อนต่อเนื่อง 2-3 ต่อใช้ 2-3 คนตะล่อมอยู่ 2-3 เดือนทำไมอ่ะเอานู่น 2-3 ล้านจะว่าเขามีตาสองข้างใช่ไหมเขาคิดแผนอะไรต่างๆได้เห็นช่องทางนั่นนี่โอ้โหบางทีเราคิดตามไม่ทันเราเห็นไม่ทันมันทำไมเขาเห็นได้ลึกซึ้งขนาดนี้นี่แสดงว่าเขามีสองตาไม่ใช่ท่านฟังเขามีตาเดียวแหละมีตาที่ให้หาทรัพย์แต่ไม่มีตาที่จะเห็นอะไรเป็นสิ่งมีโทษไม่มีโทษก็ทำสิ่งที่มีโทษอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงคำศัพท์ซะก่อนว่าไม่ใช่ว่าแผนการโกงลึกลับซับซ้อนแล้วจะถือว่ามีสองตาไม่ใช่ต่อให้จะมีความละเอียดประณีตในด้านการหาทรัพย์ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าจำแนกกุศลอกุศลไม่ได้ยังทำสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่อันนี้ถือว่ามีตาข้างเดียวมันอยู่ที่การกระทำนะไอ้เรื่องถ้าถามตามเท็กซ์บุ๊กถามตามตัวหนังสือเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปถูกปะรู้อยู่จำได้นะแต่จะลงมือทำมันทำไม่ได้ไงทำไมอ่ะถูกบีบคั้นถูกเขาบังคับให้ต้องโกงบ้างส่วนใหญ่ที่เขาบังคับเนี่ยคือเราก็ยอมให้เขาบังคับไงคือยอมเขาหลังจากที่เขาบังคับแล้วก็คือทำเองนั่นแหละรูปแบบการชักชวนของเขาก็คือบังคับเราต่อให้เขาบังคับเราด้วยชีวิตของเราเองก็ตามเนี่ยนะจริงๆถ้าเราไม่ยอมเนี่ยมันก็ได้อยู่นะก็เราก็ตายไงอ๋อคุณจะยอมตายเพื่อไม่ทำชั่วเนี่ยนะยอมตายเพื่อความดีมันดีกว่านะถูกไหมท่านผู้ฟังดีกว่าเป็นอยู่แล้วเพื่อความชั่วอย่างไรก็ตามแต่ละคนก็คิดได้ไม่เหมือนกันมองเห็นได้ไม่เท่ากันท่านจึงใช้จำนวนดวงตานี่แหละมาเป็นตัวที่บ่งบอกให้ทราบว่ามีตาหนึ่งข้างคือแค่เห็นทางที่จะให้หาทรัพย์ถ้ามีตาข้างที่สองเห็นส่วนที่ดีเห็นส่วนที่ประณีตเห็นส่วนขาวส่วนดำกุศลอกุศลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีตาสองข้างนี่ดีมากๆเลยตาข้างที่หนึ่งยิ่งละเอียดมากๆเลยเพราะว่าโอกาสบางอย่างแต่อกุศลมันเกิดก็ต้องทิ้งไปไม่ทำตามนั้นเช่นการขโมยเงินจากคนที่ออกมาจากหน้าธนาคารเป็นต้นหรือการหลอกลวงการโกงเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเลยไม่ทำด้วยตาข้างที่สองทำให้ต่อให้เห็นด้วยตาข้างที่หนึ่งว่ามันได้เงินอยู่ก็จะไม่ทำเพราะเห็นด้วยตาข้างที่สองแล้วว่ามันไม่ดีทำไม่ได้เพราะถ้ามีตาสองข้างความละเอียดมันยิ่งจะละเอียดลงอีกถูกไหมหยาบนี่ก็เอาเงินกันเลยถือเอาเลยโกงกันเลยแต่พอเฮ้ยทำไม่ได้เห็นด้วยตาข้างที่สองมันต้องมองให้ละเอียดลงไปอีก
ตาข้างที่หนึ่งเราก็เชิญละเอียดลงไปอีกมีตาสองข้างดีกว่ามีตาข้างเดียวนะอย่าไปคิดว่าเอ้ยมีตาสองข้างนี่แหละทำให้โอ้ยเราทำงานลำบากโอกาสที่จะได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ใช่นะทำให้เรามีความละเอียดลงมากขึ้นทีนี้พอแบ่งคนด้วยจำนวนตาสองข้างก็จะได้สามประเภทแล้วนะว่าคนตาบอดคือทรัพย์ก็ไม่ได้กุศลทำก็ไม่เห็นคนมีตาข้างเดียวก็ได้แต่ทรัพย์แต่กุศลทำไม่เห็นคนมีตาสองข้างคือเห็นทั้งสองอย่างทั้งเห็นทรัพย์ด้วยเห็นกุศลทำด้วยดีทีนี้มีคนที่มีตาสมบูรณ์ด้วยนะคนตาสมบูรณ์จะเรียกว่าเป็นตาที่สามก็ได้ท่านผู้ฟังคือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เอ้าเห็นกุศลอกุศลแล้วมันยังไม่เห็นอริยสัจสี่หรือมันละเอียดขึ้นไปไงกุศลอกุศลคือส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปนี่คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้วใช่เลยแต่อริยสัจสี่นั้นคือเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปอีกสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นส่วนของโลกบุญมีบาปมีอันนี้ใช่กับสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจสี่นี่คือส่วนที่เหนือโลกขึ้นไปแล้วเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปแล้วจึงเหมือนกับว่ามีตาที่สามคือเพราะว่าต่อให้มีสองตานะท่านผู้ฟังหาเงินได้รู้อะไรดีอะไรควรไม่ควรแล้วทำสิ่งดีบางอย่างต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารทำดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกทำชั่วก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานปริวิสัยอบายภูมิ4ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยเพราะว่าพวกเทวดาหรือนายนิริยาบาลที่อยู่ในนรกเขาไม่ได้รับเงินตรงจุดนั้นเอาก็วนไปไงยังวนขึ้นสูงลงต่ำแต่ยังวนอยู่จะออกจากวังวนนี้ได้ต้องมาทางใหม่คือทางที่จะเนื้อจากบุญและบาปท่านจึงพูดถึงคนที่มีตาสมบูรณ์ไม่ใช่แค่มีตาสองข้างแล้วมีตาสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นั้นก็คือรู้อริยสัจสี่ทีนี้พอเรารู้จักคนสี่ประเภทนะคือคนหาเงินได้แบ่งตามดวงตาสองข้างตอนท้ายมาเพิ่มอีกมีดวงตาสมบูรณ์จะว่าดวงตาที่สามก็ได้จึงทำให้แบ่งออกเป็นสี่ประเภทเราไปทำความเข้าใจต่อไปว่าการแสวงหาสองอย่างเป็นอย่างไรลำดับขั้นของการที่ให้เกิดการแสวงหานั้นเป็นมาอย่างไรเนื้อหานี้มาในสันนิษฐานสูตรนอกจากนี้ยังเป็นส่วนของพุทธประวัติบางช่วงที่ท่านเล่าถึงตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีการแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นทางที่จะให้เกิดวิชาความรู้ลักษณะที่แสวงหาจุดนั้นเนี่ยท่านใช้คำว่าปริเยสนาคือการแสวงหาเหมือนคุณไปสำรวจคุณไปเควสไปเอ็กซ์เพดิชันไปเดินทางเพื่อที่จะมันมีสิ่งนี้ไหมไปแสวงหาสำรวจดูช่องทางอะไรต่างๆยังไงลักษณะปริเยสนานั้นจะมีสองอย่างคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐที่ไม่ประเสริฐก็คืออนาระยะที่ประเสริฐก็คืออาระยะการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นยังไงเอาเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องดวงตานะเอาก็แสวงหาเงินไงโดยที่ว่าไม่ได้แคร์ว่ามันจะแบบได้ดีไม่ดีแบบกุศลอกุศลจะไม่แคร์เราจะหาเงินอย่างเดียวสวัสดีฮะอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยประเสริฐโดยคำนิยามที่ท่านให้ไว้ก็มาในสองส่วนส่วนที่อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด2ก็มีแต่พูดถึงการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐนั้นคือการแสวงหาสิ่งที่มันยังมีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรทำพันเนี่ยตัวเราเป็นอย่างนั้นยังหาสิ่งที่เป็นอย่างนั้นตัวเรามีความแก่ความตายเป็นธรรมดายังหาสิ่งที่มีความแก่ความตายเป็นต้นเป็นธรรมดาเอ้าหาแล้วมันจะมาแก้ปัญหาอะไรไอ้สมมติถ้าคุณไม่มีเงิน
คุณอยู่ไปหาเงินใช่ไหมแก้ปัญหาเรื่องความจนอันนี้ฟังดูเขาท่าคุณไม่มีชื่อเสียงคุณก็ไปหาชื่อเสียงก็มาแก้ปัญหาเรื่องจะไม่มีชื่อเสียงโอเคเขาท่าคุณป่วยใช่ไหมคุณก็ไปหายามาแก้มันก็แก้ปัญหาสิ่งที่เรามีอยู่การแสวงหาเพื่อดีขึ้นอันนี้ดีนะดีในยะที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายบริบทนี้เจาะจงเอาเฉพาะตรงจุดที่แก่เจ็บตายแถมเกิดให้ด้วยแถมสิ่งอื่นๆคือความโศกความรำพันรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแคบแค้นใจต่างๆคือทุกข์นั่นเองถ้าเรามีทุกข์อยู่เราก็จะไปแสวงหาสิ่งที่มีทุกข์เหมือนกันมันไม่เข้าท่าไงทีนี้รายละเอียดของคำว่าทุกข์นี่มันยังไงจุดนี้ไงบางคนมองแค่ว่าไม่มีเงินคือทุกข์เดี๋ยวคุณรับก็เปล่าเพราะว่าถ้าดูด้วยตาเดียวนี่นะเดี๋ยวมีปัญหาได้มันยังไม่เห็นว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะเพราะนั้นต้องดูด้วยสองตาจึงจะรับก็พอดูด้วยสองตาว่าเออนี่ไม่เป็นกุศลเราก็เป็นทางที่จะได้เงินเพิ่มหรือจากไม่มีก็จะมีได้เอาทำได้อันนี้การสบายใจของเขาก็จะเริ่มดีขึ้นมาทีนี้ที่จะดีขึ้นไปเลยคือด้วยตาที่สามคือตาสมบูรณ์คือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เพราะอะไรลุงหวังเพราะว่าต่อให้มีตาสองตามันยังไม่ได้เป็นการแสวงหาอันประเสริฐเพราะในความหมายของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐนั้นคือตามนัยยะนี้เลยที่บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันคือเอาทุกขอริยสัจนี่มาเลยถ้าเราใช้ตาสองตาอ่ะคุณทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตถูกไหมก็เป็นกุศลเราก็ได้เงินด้วยไม่เบียดเบียนใครเราก็ให้ทานด้วยนะมีการตั้งมูลนิธิบริจาคที่นั่นที่นี่แต่ว่าถ้ายังไม่พ้นทุกมันก็ยังวนอยู่ไงมีสองตาก็ยังวนอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นบุญเป็นบาปยังไม่เหนือบุญยังไม่เหนือบาปตรงนี้ต้องมีตาสมบูรณ์คือมีตาข้างที่สามด้วยเห็นอริยสัจสี่ด้วยการแสวงหานั้นน่ะจึงจะเป็นการแสวงหาที่พ้นจากทุกข์นั่นเองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะท่านฟังในเอพิโซดนี้ถ้าแบบจำเอ้สองหรือสามเอ้หรือยังไงนะไม่ได้เอาตรงนี้แหละสำคัญแสวงหาสิ่งที่มันจะพ้นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินคือทุกข์ไม่ใช่เจ็บแค่ได้ป่วยคือทุกข์คือใช่พวกนั้นมันคือทุกข์อยู่ท่านฟังก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราจะไปหาเงินมันก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ไงถ้าเราจะไปหายามารักษายาที่รักษานั้นก็ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไงเพราะสิ่งที่จะพ้นจากทุกข์คือนั่นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละอะไรเรามาฟังลำดับขั้นของการที่จะไปสู่การแสวงหาซะก่อนเมื่อสักครู่ในยะที่อธิบายมานั่นคือตามอังคุตรนิกายส่วนการแสวงหาสองอย่างยังมีจุดที่ให้ถึงการแสวงหามาตามในนัยยะของสังยุตตนิกายสนิทานสูตรโดยท่านแยกถึงเรื่องธาตุสัญญาสังกัปปะฉันทะปริราหะและปริเยสนาการแสวงหาตรงนี้แสวงหาจะเกิดได้จากการถูกบังคับบีบคั้นจึงต้องไปแสวงหาที่ถูกบังคับบีบคั้นเพราะอะไรพอใจคือฉันทะทำไมถึงพอใจเพราะตรีตรึกทำไมถึงตรีตรึกได้เพราะมันนึกถึงมีความหมายรู้คือสัญญาเขาเกิดไม่ได้ไงเพราะอาศัยธาตุในพระสูตรที่สังยุตตนิกายนั้นท่านแยกออกเป็นกามพยาบาทเบียดเบียนการหลีกออกจากกามการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนเราพูดถึงเรื่องธาตุซะก่อนตะบวังถ้ามีกามธาตุก็มีกามสัญญาถ้ามีกามสัญญาก็มีกามสังกัปปะมีกามสังกัปปะก็มีกามฉันทะมีกามฉันทะแล้วก็จะมีความเร่าร้อนในกามมีความเร่าร้อนในกามแล้วก็จะมีการแสวงหาในกาม
ก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจในแต่ละคำนี้ท่านแจกแจงออก3อย่างเป็นคู่ตรงข้ามรวมกันได้6ชนิดนอกจากเรื่องของกามแล้วยังพยาบาทยังเบียดเบียนคือวิหิงสาตรงข้ามกับกามก็คือหลีกออกจากกามใช้คำว่าเนกัมมะตรงข้ามกับพยาบาทก็คือไม่พยาบาทออกจากพยาบาทคืออัพยาปาทะตรงข้ามกับการเบียดเบียนก็คือไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาแจกแจงออก6อย่างจัดเป็น2หมวดแต่ละอย่างลำดับขั้นนั้นเป็นอย่างไรพูดถึงธาตุท่านผู้ฟังธาตุคือหน่วยที่เล็กที่สุดเขาเรียกว่าธาตุหรือว่าธาตุสมัยปัจจุบันในทางเคมีก็จะตรงกับคำว่าอะตอมที่มันจะแตกออกไปอีกไม่ได้แล้วทีนี้อะตอมเนี่ยพอทางวิทยาศาสตร์เข้าไปค้นพบเรื่องอื่นๆมาเป็นอิเล็กตรอนนิวเคลียสเป็นควาร์กเป็นอะไรที่มันเล็กลงไปกว่านั้นอีกมันก็ยังแบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้ใช่ไหมเล็กลงไปจนกระทั่งว่าทำแบ่งไม่ได้เลยเนี่ยคือธาตุตรงนี้ธาตุต่างๆมีมากมายในที่นี้คือมีกามธาตุมีพยาบาทธาตุมีวิหิงสาธาตุฝั่งที่เป็นอกุศลมีธาตุอัพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุนี่คือหน่วยเล็กที่สุดคือมันมีองค์ประกอบของสิ่งนี้ที่จะให้เกิดเป็นกามต่อไปได้พอมีหน่วยเล็กๆแล้วมันประกอบกันมันก็เลยเป็นกามสัญญาขึ้นมากามสัญญาคือความหมายรู้ในกามความหมายรู้อ๋อนี่คือกามนะมีพยาบาทธาตุแล้วก็มีพยาบาทสัญญาความหมายรู้ว่าไอ้นี่ฉันไม่พอใจแล้วนะฉันคิดโกรธแล้วนะฉันคิดพยาบาทคิดปองร้ายแล้วส่วนวิหิงสาความเบียดเบียนมีธาตุแล้วมันก็เป็นวิหิงสาสัญญาวิหิงสานั้นต้องไฮไลท์นิดหนึ่งทุกฝั่งว่ามันต่างกับพยาบาทอย่างไรเพราะพยาบาทนั่นคือความคิดที่ทำร้ายปองร้ายใช่ไหมวิหิงสาก็คิดให้เขาได้ไม่ดีเหมือนกันคิดเบียดเบียนเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างตรงคู่ตรงข้ามและพื้นฐานมาก็ไม่เหมือนกันตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายคือนายพรานมีความคิดที่จะไปฆ่ากวางเนื่องจากเขาต้องล่าสัตว์เพื่อที่จะปากท้องบ้างเลี้ยงดูครอบครัวบ้างขายเอาเงินบ้างอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้คิดพยาบาทกับกวางตัวนั้นไม่ได้โกรธมันไม่ได้เครียดคัดให้มันว่ามันมาทำฉันต้องทำมันต่อไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คือฆ่าเพื่อที่จะเอาเนื้อเอาหนังมันน่ะไม่ได้โกรธเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปความคิดแบบนี้คือวิหิงสาในขณะที่พยาบาทนั้นเกิดจากความโกรธความขัดเคืองซึ่งมีพื้นฐานมาจากในใจเราก่อนสิ่งที่จะตรงข้ามกับความเบียดเบียนนั้นก็คือกรุณาไม่เบียดเบียนคนอื่นปรารภผู้อื่นในด้านความทุกข์ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาปรารภคนอื่นไม่ให้เขามีทุกข์โดยที่ถ้าว่าไม่ได้มีความโกรธนั่นก็จะเป็นวิหิงสาในขณะที่พยาบาทนั้นจะตรงข้ามกับเมตตาเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเรามีความขัดเคืองความไม่พอใจแล้วขยายออกมาถึงขนาดอยากให้เขาได้ความไม่พอใจนั้นด้วยให้เขาได้ร้ายด้วยให้เขาได้ไม่ดีด้วยนั่นเป็นพยาบาทเพราะฉะนั้นเมตตานั้นจึงปรารภส่วนของตนเองในเรื่องความรักความปรารถนาดีคู่ตรงข้ามนั้นก็จึงเป็นพยาบาทฉะนั้นในส่วนสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยคือคิดนึกนั่นเองคิดนึกน้อมจิตไปคิดตรีตรึกไปน้อมจิตไปตรีตรึกไปเหมือนพอโกรธแล้วใช่ไหมเราก็จะคิดปรุงแต่งไปว่าเนี่ยจะให้เขาได้ไม่ดีอย่างนี้หรือเพราะถูกเรื่องปากท้องบังคับบีบคั้นเนี่ยฉันต้องวางกับดักอย่างนี้ฉันต้องฆ่ามันอย่างนี้อยู่ที่ต้นลมอย่างนี้ปล่อยธนูปล่อยคันศรไปอย่างนี้หรือถ้าในทางการมาสัญญาก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปเสพหากามไปกินอะไรอร่อยๆจะชวนใครไปกินดีมันจะตรีตรึกคิดนึกไปในทางนั้นด้วยสัญญาลักษณะความตรีตรึกไปทางนั้นสัญญานั้นใช้อีกคำหนึ่งก็ได้ว่าวิตกวิตกะหรือวิจารความตรีตรึกความนึกน้อมไปในทางนั้นซึ่งมันจะต่างกันกับสังกัปปะนี่คือลำดับที่3แล้วพอมีธาตุก็จะมีสัญญามีสัญญาก็จะมีสังกัปปะสังกัปปะก็คือความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าดำริ
อ้าวแล้วความคิดที่เป็นสัญญากับความคิดที่เป็นดําริมันต่างกันยังไงความคิดที่เป็นดําริหรือว่าสังกัปปะนั้นจะหมายถึงมันโผล่ขึ้นมาเองคือเพราะว่าเรามีจิตที่คิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยคิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยใช่ไหมพอเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนมันก็ชุ่มด้วยสิ่งนั้นมันก็มีความดำริในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยออกมาของมันเองเช่นกรณีของนายพรานดูเรื่องเบียดเบียนหรือวิหิงสาในขณะที่บางทีเขาอาบน้ำอยู่เขากินข้าวอยู่เนี่ยบางทีมันมีไอเดียอะไรที่จะวางกับดักจะฆ่าสัตว์ยังไงไม่โผล่ขึ้นมาลักษณะความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากโผล่ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะนั่นเป็นวิหิงสาสังกัปปะหรือในขณะที่เรากำลังเดินอยู่ชมนกชมม้าอยู่ถ้ากรณีของพยาบาทเนาะมันอาจจะมีความคิดที่ว่าจะด่าเขายังไงให้เขาเจ็บเจ็บแสบๆจากความโกรธในเรื่องนั้นที่เราเคยพยาบาทเขาอยู่ไอ้ความที่มันโผล่ขึ้นมาเงี้ยเองเนี่ยก็เรียกว่าพยาบาทสังกัปปะหรือกรณีของกามสังกัปปะก็เป็นเวลาเช่นเราอ่านหนังสืออยู่เรากำลังคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่องงานอันใดหนึ่งอยู่เดี๋ยวมันมีความคิดแบบขึ้นมาแล้วเออเดี๋ยวฉันจะไปกินอันนี้กับใครดีนะแล้วฉันจะสั่งอะไรมีงบเท่าไหร่แล้วจะไปเที่ยวไหนดีฮะความสุขทางตาทางหูคิดนึกไปแบบนั้นอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเองนะนั่นเป็นกามสังกัปปะแต่ทางอกุศลเป็นอย่างนี้ทางกุศลก็อย่างนี้เหมือนกันพอดีจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพก็อยากจะพูดตรงข้ามกันเรื่องการหลีกออกจากกามอย่างนี้ในกามะเนี่ยถ้าเรากินข้าวอยู่เราเดินทางอยู่เราจะมีความตรีตรึกว่าเออฉันจะไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ดีไปแล้วฉันจะเอาชุดไปกี่ชุดแล้วฉันจะอยู่กี่วันมันคิดนึกเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเองนะนั่นในกามสังกัปปะบางคนมีความดำริว่าฉันจะบวชนะอยู่วัดบ้างก็ดีเหมือนกันความตรีตรึกที่มันโผล่ขึ้นมาเองเนี่ยเรียกว่าสังกัปปะเพราะว่าเราคิดไปในทางนั้นอยู่เรื่อยมาจากสัญญาเพราะมันมีธาตุคือเนกขมาแบบนี้มาความคิดไม่พยาบาทนี่ก็เหมือนกันไอ้ที่เคยคิดร้ายคิดไม่ดีอยู่ๆมันมีความคิดถึงคนที่เขาเคยทำให้เราได้ทุกข์อย่างเงี้ยคิดว่าขอให้เขาได้ความสุขขอให้เขาอย่าลำบากเอ้านั่นเป็นอภยาบาทนะอภยาบาทสังกัปปะอยู่ๆมันดำริขึ้นมาเองเราขอให้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นสุขไม่ได้รับความเบียดเบียนเดือดร้อนนี่ดีนะหรือถ้ากรณีของนายพรานอย่างเงี้ยมาคิดว่าโอ้ยล่าสัตว์แบบนี้มันจะลำบากมากเอางี้เราไปหากินแบบอื่นดีกว่าความคิดที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่มันโผล่ขึ้นมาเองมีอาชีพใหม่ๆบางทีเรานึกขึ้นได้ทำเกษตรดีกว่าหรือช่างหม้ออย่างเงี้ยนะเขาต้องไปเอาดินมาปั้นหม้อตอนไปขุดดินก็เจอสัตว์บ้างเจออะไรบ้างมันก็ตายลำบากอยู่ๆมีความคิดโผล่ขึ้นมาว่าเราไปเอาดินอยู่ตรงตะหลิ่งแม่น้ำดีกว่าตรงนั้นจะไม่มีสัตว์เพราะตะหลิ่งมันพังลงเราไปเอามาเฉยๆไม่ต้องขุดไม่ต้องอะไรความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเองเป็นสังกัปปะในทางอวิหิงสาทำให้สัตว์ไม่ได้รับความลำบากเบียดๆนี่ก็ลำดับที่3ต่อกันมาเป็นสังกัปปะความดำริพอมีความดำริอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแสดงว่าพื้นฐานของจิตเรามีความพอใจน้อมไปในทางนั้นแล้วความพอใจน้อมไปในทางนั้นคือฉันทะก็น้อมไปในทางไหนได้บ้างล่ะก็6อย่างนี้แบ่งเป็น2หมวดอย่างที่ว่ามาตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทฉันทะวิหิงสาฉันทะ3อย่างนี้เป็นอกุศลมีความพอใจในกามมีความพอใจในการที่ว่าแม้ฉันทำให้เธอเจ็บๆแสบๆแล้วฉันจะสบายใจพยาบาทฉันทะหรือฉันเบียดเบียนเธอแล้วได้เนื้อได้หนังมาฉันดีใจอันนี้วิหิงสาฉันทะส่วนในทางตรงข้ามก็เป็นเนกขัมมะฉันทะอัปปยาบาทฉันทะอวิหิงสาฉันทะคือพอเรามีความตรึกตรึกในเรื่องที่จะไปปฏิบัติธรรมนะหลีกเร้นนะเฮ้ยมันสบายใจขึ้นมาพอใจขึ้นมาเราคิดว่าให้เขาได้ดีทั้งที่ว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราพอใจขึ้นมานะนั่นเป็นอภยาบาทฉันทานะหรือคิดว่าฉันไปทำมาหากินอาชีพอื่นแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้เขาได้รับความลำบากพลาดอาจจะได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่าพอใจนะนั่นก็เป็นอวิหิงสาฉันทะต
ันนี้คือตาข้างที่สองเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีการเปิดตาข้างที่สองในสามส่วนหลังนี้เป็นส่วนที่เป็นกุศลว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นคือประมาณตั้งแต่สัญญาแล้วคุณฟังสัญญาสังกัปปะจนมาถึงฉันทะตาข้างที่สองเนี่ยเปิดแล้วเห็นละต่อมาอีกหลังจากฉันทะเป็นลำดับที่สี่ก็จะมีปริลาหะความหมายตรงตัวในที่นี้ก็คือความเร่าร้อนไม่ใช่ว่าเร่าร้อนอยู่ไม่ได้นะแต่เป็นลักษณะของการบีบคั้นให้เราต้องไปทางนั้นพอมีกามฉันทะแล้วก็จะมีกามปริราหะคือความบีบคั้นจากกามพอมีความพยาบาทแล้วฉันพอใจในทางที่จะให้เขาได้ไม่ดีมันจะบีบคั้นออกมาด้วยอำนาจพยาบาทนั้นให้เราต้องต่อไปอีกก็จะเป็นการแสวงหาละด่าบ้างใส่ร้ายบ้างกุเรื่องบ้างมีการกระทำทางกายทางวาจาต่อไปนั่นก็จะไปเป็นการปริเยสนาคือการแสวงหาไอ้ความเร่าร้อนที่แปลจากคำว่าปริลาหะนั้นก็คือทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกจากจุดที่เราอยู่เป็นเดิมนั้นปกตินั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปกรณีของทางอกุศลอย่างไรทางกุศลก็เช่นเดียวกันคุณมีความพอใจในการหลีกออกจากกามเนี่ยคือในกามฉันทะแล้วมันก็จะถูกบีบให้งั้นฉันไม่อยู่ครองเรือนหรอกฉันไม่ปฏิบัติธรรมดีกว่าในการที่ถูกบีบคั้นออกมาเนี่ยด้วยอำนาจของเนคขมะเนี่ยมันก็จะมีเนคขมะปริลาหะความไม่พยาบาทก็เหมือนกันด้วยความพอใจในความไม่พยาบาทแล้วใช่ไหมความไม่พยาบาทนั้นบีบคั้นเรานะบีบคั้นให้เราทำมีการขอโทษเป็นต้นมีการให้อภัยกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าเร่าร้อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในทางที่อกุศลอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงในการที่จะขับดันขับเคลื่อนเป็นพลังขับเคลื่อนเหมือนจรวดเนี่ยนะพอมันติดไฟขึ้นมันพุ่งออกไปทีนี้การพุ่งทะยานออกไปคุณจะไปทางไหนอ่ะถ้าไปในด้วยอำนาจของการเป็นไฟการเป็นไฟพยาบาทเป็นไฟวิหิงสาก็ไปในทางอกุศลแสวงหาไปในทางอกุศลถ้าเป็นไฟที่ขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทอวิหิงสาก็ขับเคลื่อนไปในทางกุศลก็จะไปแสวงหาอีกขั้นตอนต่อไปสเต็ปที่4คือฉันทะสเต็ปที่5คือการบีบคั้นขับดันสเต็ปที่6นั้นคือการแสวงหานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลคำว่าปริลาหะในบริบทคำศัพท์ปัจจุบันภาษาไทยก็ควรจะแปลว่าขับดันไปเป็นพลังขับเคลื่อนไปพลังขับเคลื่อนด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียนในทางอกุศลพลังขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นคือทางกุศลก็จะทำให้เกิดขั้นตอนที่6คือการแสวงหานั่นเองแสวงหาในทางอกุศลก็คือแสวงหากามแสวงหาพยาบาทแสวงหาเบียดเบียนการแสวงหาตรงนี้ก็คือขยับปากแล้วขยับมือแล้วช่องทางใจเนี่ยถูกขยับขยื่นก่อนตามกระบวนการที่ว่านี้ผลักดันจิตเราแล้วกายวาจาก็เคลื่อนตามออกไปเป็นการแสวงหาใช้คำว่าปริเยสนาในทางอกุศลก็จะประกอบด้วยกามพยาบาทเบียดเบียนคือวิหิงสาปริเยสนาส่วนทางกุศลก็เหมือนกันนะผู้ฟังด้วยพลังขับดันคือปริลาหะแปลตามศัพท์ว่าความเร่าร้อนแต่หมายถึงความขับดันที่เกิดจากเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็จะไม่เกิดการแสวงหาที่หลีกออกจากกามละแสวงหาที่ไม่พยาบาทละแสวงหาที่ไม่เบียดเบียนละการแสวงหาแบบนั้นคือยังไงปากก็ขยับไปมือก็ขยับไปในการที่จะหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเริ่มจะมีการได้เพราะมีการแสวงหาการแสวงหาตรงนี้ทั้งสองทางที่แตกต่างกันนี่แหละท่านผู้ฟังจึงมาตามนัยยะที่เป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐเพราะมันจะเจอคนละอย่างกันถ้าแสวงหาการปฏิบัติเบียดเบียนก็จะเจอสิ่งที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนถูกไหมเพราะคุณแสวงหาแล้วทำไมถึงมาอย่างนี้ได้นะเพราะมีการขับดันมาอย่างนี้เพราะคิดแต่เรื่องนี้ไม่ว่าจะสัญญาวิตกวิจารณ์
มาคิดแต่เรื่องนี้เป็นสังกัปปะตรีตรึกขึ้นมาเองมีความพอใจไปแล้วมันก็จะมีแต่การได้เรื่องพวกนี้ก็จะเจอแต่สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรดำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอันนี้คือจะไม่ได้แคร์ละว่าไหนจะกุศลอกุศลถ้าจะเป็นเงินทองก็จะมีแต่ตาข้างเดียวบางคนอาจจะไม่มีตาข้างเดียวนั้นด้วยก็จะทำบาปอกุศลได้อย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวในทางตรงกันข้ามส่วนที่เป็นเนกขัมมะไม่ไปบาปไม่เบียดเบียนนั้นก็จะเจอสิ่งที่หลีกออกจากกามซึ่งจะเป็นทางพ้นทุกข์ในที่นี้เป็นทางที่ไม่ได้มีการเกิดการแก่การตายการโศกการร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไม่เป็นไปอย่างนั้นคือการแสวงหาที่ประเสริฐก็จะได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไงประเสริฐตรงนี้เพราะว่าดีกว่าตัวเองตัวเองที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันโอ้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นไงตาได้เห็นไหมตาที่จะเห็นตรงนี้ได้คือตาที่สามนะตาสมบูรณ์เพราะคุณจะรู้เข้าใจเรื่องทุกข์อย่างเต็มที่ดีเลยเรามีความแก่ความเจ็บอยู่เออใช่งั้นเราจะไปหาทำไมสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติชื่อเสียงมีความแก่ความเจ็บโอ้ฉันไม่ได้หาสิ่งนั้นหรอกฉันหาสิ่งที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคือนิพพานไงจะไปทางไหนอ่ะนี่แล้วหลีกออกจากการไม่เบียดบาทไม่เบียดเบียนคุณจะเจอสิ่งนั้นได้แล้วในกระบวนการนี้ถ้ามันจะมีชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรในความเข้าใจข้อนี้ดวงตาสมบูรณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเอา2หัวข้อนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังเทียบเคียงกันให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นคือเรื่องของดวงตา2ตารวมถึงตาที่3ด้วยแบ่งบุคคลได้4จำพวกเรื่องของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐตามนัยยะของอังคุตรนิกายและสังยุตตนิกายเมื่อท่านผู้ฟังทำจิตให้สงบฟังธรรมข้อนี้แจกแจงแล้วสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ในช่วงใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: YPEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการ
2: วันนี้เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันในศศิวัตรว่องสินสวัสดิ์อีกอัครราชทูตณกรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกรวมให้การต้อนรับด้วยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3แต้มแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสีจนในนาทีที่66ตราไกรมาได้ประตูขึ้นนำจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบลลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง2-0ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5จากอิบราฮิมเอ็มบายต่อมาในนาทีที่90+6คิเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูต่อฝาโลงช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล

0: 3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม I ระหว่างอิรักพบนอร์เวย์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กลุ่ม J อาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา 8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา 11:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเร่งปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วกรุงเพื่อควบคุมทางตัดรถไฟและเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีคลองตันมักกะสันโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจดำเนินการตีเส้นจราจรและเส้นทแยงเหลืองบริเวณทางตัดรถไฟแล้ว34จุดจากทั้งหมด60จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมวางแผนติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ AI เพื่อจับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบอานัตสัญญาณรถไฟเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตรวมทั้งยังใช้เตรียมพร้อมรองรับช่วงฤดูฝนปีนี้โดยให้เร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดน้ำท่วมขังทางโค้งอันตรายและผิวจราจรชำรุดพร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจุดทามารักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะพุธกลางสัปดาห์กลางใจคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าที่เราจะเสิร์ฟข่าวกันวันนี้นะคะ2ชอเช่นเคยค่ะชยานันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะเขาเป็นหนุ่มสิงห์บุรีนะพี่สายชนก็คนสิงห์บุรี
1: เขาทานปลา
0: อ๋อเหรอนะน่าหล่อตลอดอีสานมีจะเกษตรแล้วคุณผู้ฟังพี่สายยังหนุ่มตลอดเช่นเดียวกันขนมสระบุรีท่านนี้ก็หนุ่มตลอดการนะคะนักเรียนอัคเดชคัมภีระค่ะดูแล Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เช้านี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะคะฟ้าฝนซาบ้างหรือเปล่านะคะพอพูดถึงสระบุรีพี่เสวียนก็มาเลยนี่เขารักกันนะสระบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะคะทักทายกันมาลงไร่ลงนากันหรือยังหรือว่าเดินทางไปทำงานกันแล้วตอนนี้หรือว่ากำลังทำภารกิจกันอยู่นะคะอ่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะพี่นิคมมาแล้วพี่รจนาแชร์แล้วพี่คมสันพี่คำลานะคะ
1: คุ
0: ณแอลคำลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันคุณพลนเรศก็มาแล้วทักทายกันดีเจแอลเราไม่เจอกันนานเนาะต้องสัปดาห์หนึ่ง
1: สัปดาห์หนึ่งนะสัปดาห์หนึ่ง
0: สัปดาห์
1: ดูกันหน่อยว่าอากาศเป็นยังไง
0: แต่เหมือนเมื่อไม่กี่วันเราเพิ่งเจอกันวันหยุด
1: ใช
0: ่นะก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน8นะคะก็ติดตามข่าวสารไปพร้อมกับเราฟ้าฝนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่นะช่วงนี
1: ้ค่ะประเทศไทยค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยก็ยังคงต้องตามดูเปอร์เซ็นต์ฝนแล้วนะคะลดลงนะนะคะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝน 40% ภาคกลางก็ฝน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออธิบดีปภ.เมื่อคืนสัก 2:00 นกว
1: ่
0: าก็ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุถนนลาดพร้าวสุดนะคะแล้วก็มีการเตือนประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังคือปภ.ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกที่จะมุ่งหน้าไปตลาดบางกะปิหน้าโลตัสบางกะปิ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเป็นทิศทางขาออกนะคะแขวงบางกะปิเขตลาดพร้าวกรุงเทพนายชิรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ไปตรวจสอบก็พบว่าถนนที่ทรุดตัวเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่กว้างประมาณสัก3เมตรค่ะเมื่อฟังผู้ชมกว้าง3เมตรยาว4เมตร
1: ค่ะ
0: ก็เกือบห้องนี้เหมือนกันนะเนี่ยนะคะหลุมใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนน3ช่องทางที่เกิดการซุดตัวก็ปิดการจราจรบริเวณช่องกลางส่วนช่องทางด้านซ้ายและขวายังสามารถใช้สัญจรได้นะคะการแก้ปัญหาสำนักงานเขตลาดพร้าวก็ทำการดูดน้ำออกจากท่อระบายน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบแล้วก็เตรียมพื้นที่ก่อนจะทำการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่มันซุดตัวนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็เร่งคืนพื้นผิวคาดว่าเนี่ยเช้านี้น่าจะเริ่มน่าจะใกล้ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนสักเที่ยงคืนใช่ไหมคะก็มีข่าวว่าใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงพอก็แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังกันนะคะเช้านี้น่าจะใกล้จะสัญจรได้แล้วใครอยู่แถบนั้นแจ้งมาเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ค่ะ6นาฬิกา12นาที
0: ค่ะ
1: นะคะเรามาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารกันสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวภายหลังในการหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ภายหลังสมเด็จพระสังฆราชค่ะประธานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณกำหนดการจัดงานภายใต้ชื่องานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาธรรมค่ะการจัดขึ้นก็ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการกันในวันที่19มิถุนายน2569ค่ะโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในพิธีภายในงานยังมีการเปิดให้เข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดรวมถึงมีการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่ณเสาโคมและศาลารายการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการจัดแสดงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับในวันที่26มิถุนายน2569จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในช่วงเวลา7นาฬิกาส่วนกลางนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูปในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวน118รูปประกอบพิธีโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะและในส่วนภูมิภาคนั้นจัดที่ศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่บริบทนั้นเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางด้วยกันนะคะรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างช่วงวันนี้ถึง26มิถุนายน2569นะคะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 น.นะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะนอกจากนี้แล้วขสมกเองค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกก็ขอแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงนะคะที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะระหว่างวันนี้นะคะถึง19มิถุนายน2569ตลอดทั้งวันงดเลยนะคะ3วัน17 18 19เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมีในส่วนของ
0: ภารกิจวันนี้ก็มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะในช่วงของสัตมวาน7วัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับในวันนี้ค่ะจะทำการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา 16:55 นาทีสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ 18:00 นก็จะเป็นในช่วง 9:55 นาทีค่ะ
0: ค่ะ18มิถุนายนนะคะวันนี้ถ่ายทอดเสียงทุกคลื่นเลยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอความร่วมมือสถานีทุกสถานีนะคะรับสัญญาณกันตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีส่วนพรุ่งนี้นะคะย้ำกัน18มิถุนายน2519เริ่มตั้งแต่ 9:55 นาทีจนเสร็จ จพิธีค่ะ
1: ค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเมื่อคืนนี้ก็ได้นำคณะออกเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่รัสเซียนะถือว่าเป็นสมัยพิเศษเพื่อไปพูดคุยในทุกมิติเนี่ยเรื่องของโอกาสทางธุรกิจอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางด้านของปุ๋ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าส่งผลทางภาคของการเกษตรมากราคาต้นทุนของปุ๋ยทางภาคการเกษตรสำหรับประเทศไทยขนาดนี้คือราคาต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะช่วงระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนและรัสเซียและจะมีการพบปะค่ะทั้งด้านของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงทางด้านของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อที่จะไปเจรจาการผลักดันนะคะความร่วมมือต่างๆที่สามารถจะต่อยอดการค้าการลงทุนในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้ค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการที่จะขยายความร่วมมือการระหว่างอาเซียนแล้วก็รัสเซียค่ะในรอบด้านมากขึ้นด้วยช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆสำหรับประเทศรัสเซียนะถือว่าเป็นประตูค่ะที่ทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆนะฮะที่เพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญทางด้านของพลังงานปุ๋ยวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตค่ะในขณะที่ประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญกับประเด็นทางด้านของพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวดังนั้นค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของภาคธุรกิจไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่รัสเซียค่ะ
0: ค่ะข่าวต้นชั่วโมงของเราคุณอรัญญาชมเชิญก็รายงานไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเช้านี้หลายๆท่านก็บอกว่าอุ๊ย2วันติดแล้วนะน้ำมันลดราคาเนี่ยขอให้ลดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นข่าวดีที่ทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้บันทึกข้อตกลงกันใช่ไหมคะก็ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับทุกๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะทำให้เช้านี้ราคาน้ำมันปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะ75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะตั้งแต่ตีห้ามาแล้วก็ถือว่าโอ้โหเป็นข่าวดีจริงๆนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็ได้เห็นถึงน้ำมันลดราคาวันก่อนก็ลดนะบาทนะคะบาท20สตางค์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้ก็ลดอีกลดไปเรื่อยๆใครที่เติมน้ำมันเต็มถังไปแล้วก็ไม่เป็นไรรอนะคะรอเติมรอบต่อไปแล้วกันนะคะมาดูกันหน่อยอีกหลายๆเรื่องที่รออยู่นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานก็มีการประชุมครม.ด้วย
1: ค่ะ
0: หลายประเด็นที่ออกมานะคะเรามาดูกันหน่อยครม.อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีหักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอินโดเนชั่นนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับค่ะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีค่ะโดยให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอินโดนีเซียนี้นะคะของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคซึ่งทางกระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทตลอดระยะเวลา3ปีนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีแต่ว่าจะส่งผลดีอย่างยิ่งนะคะในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ค่ะ ทางด้านของกระทรวงการคลังล่าสุดนั้นนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเห็นว่าล่าสุดโอ้โหมียอดการใช้จ่ายเนี่ยรวมกว่า 32,000 ล้านบาทนะคะ
0: คุณชัยนันท์คุณใช้หมดแล้วใช่หรือไม่ให้ตอบ2อย่างค่ะใช่หรือไม่
1: ใช่คุณ คุณสอบสวนดิฉันเหมือนทนายเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าแอดมินเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยนำดาราเด่นของละครซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาไงมาถามใช่หรือไม่ให้ตอบ2อย่างใช่หรือไม่คะ
1: ใช่
0: หมดหรือยังคะใช่หรือไม
1: ่ของเดือนนี้นะ เรียบร้อย
0: เหรอคะรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกดี
0: นะคะคุณเป็นหนึ่งในจำนวน3,600,000รายแต่ยังไม่เต็มใช่ไหมหรือเต็มไปแล้วหมดยัง 1,000 หมดยังเดือนนี
1: ้หมดแล้ว
0: โอเคนั้นเป็นหนึ่งใน3,600,000รายภูมิใจนะคะได้ไทยช่วยไทยนี่แหละนะคะที่ช่วยในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040อันนี้เมื่อตอนบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะ16มิถุนายน2569พบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมรวม32ล้านกว่าบาทเยอะนะไม่ธรรมดาแบ่งเป็นยอดจากร้านปกติ31ล้านกว่าบาทแล้วก็ยอดจากร้านค้าผ่าน Food Delivery Platform อีก121ล้านกว่าบาทคิดเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย18ล้านกว่าบาทนะเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกก็โอ้โห13ล้านกว่าบาทก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ที่ใช้จ่ายสำเร็จมีทั้งสิ้น25ล้าน 93,440 รายมีจำนวนผู้ใช้จ่ายใช้สิทธิ์ครบ 1,000 อยู่ที่3ล้าน619,096 รายค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณชัยนันท์แก้วกล่ำ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานรวมกว่า 1,53,996 ร้านค้าร้านเดิมเขาก็ 800,000 กว่าร้านร้านใหม่ 170,000 กว่าร้านนะคะมีร้านค้าที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวมกว่า 1,6428 ร้านค้าแล้วก็ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะคะ TNC อีกประมาณแสนกว่าร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก 3,600 กว่าร้านค้านะคะถือว่าคึกคักมากคือเมื่อวันก่อนยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยดิฉันแบบโอ้โหเขามีงานบุญงานกุศลงานแจกของฟรีหรือเปล่าคนเยอะมากทุกร้านเลย
1: ค่ะ
0: ต้องไปต่อแถวกันว่าโอ้โหคึกคักจริง
1: ๆคือช่วยได้เยอะคุณเวลาซื้อของเนี่ย
0: ค่ะ
1: 100บาทก็คืออย่างที่ได้นำเรียน
0: จ่ายไป40ค่ะแล้วคนก็จะชินคุณชินกับมีคนละเครื่องไหมบางท่านก็บอกว่าไทยช่วยไทย
1: คือเราไม่สามารถ
0: รู้กัน
1: ได้ว่าอย่างไปทานข้าวแกงข้าวแกงที่แบบว่าเป็นร้านอีกประเภทหนึ่งที่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงอาจจะอยู่ในสถานที่ที่แบบอย่างสมมติบางทีทานอาหารไปเนี่ยข้าวราดแกงแล้วคุณจ่าย
0: ค่ะ
1: 60-40เนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้รู้สึกว่าวันนั้นเราสามารถไทยช่วยไทยจริงๆนะสำหรับโครงการนี้เอามาดูประเด็นนี้ก็หน่อยคุณชัยศิลป
0: ์
1: เรื่องของกรณีเรือมายุรีนารีนะที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ทราบกันก็คือเกิดเหตุที่ทางด้านของช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ในส่วนของลูกเรือ3ลูกเรือคนไทยเนี่ยซึ่งล่าสุดนะฮะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุนะถึงกระบวนการการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือลูกเรือไทย3คนเนี่ยจากเรือมายุรีนารีซึ่งดำเนินการการส่งกลับยังประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะคะว่าตอนนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายปานินนท์ปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้ชี้แจงถึงความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมายุรีนารีกลับประเทศไทยนะคะโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาท่านของนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่ค่ะตลอดจนได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทของเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่การเกิดเหตุซึ่งขณะนี้กระบวนการทั้งหมดค่ะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ
0: ค่ะซึ่งการลงนามยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องหลังสหรัฐอิหร่านได้ลงนามยุติสงครามนะคะแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็บอกว่าในการกรณีนี้นะคะราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลดลงนะคะส่วนตัวประชุมกองทุนน้ำมันก็มีการประชุมทุกเย็นเพื่อพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงนะคะก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มนึกภาพย้อนกลับไปตอนที่ฝั่งทางโน้นราคาน้ำมันเพิ่มตอนเย็นก็ประกาศกันใช่ไหมคะเพื่อคนไปต่อแถวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านก็บอกมีการประชุมกันตลอดเพื่อปรับราคาหน้าปั๊มบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาใช้กลไกปรับราคาของโรงกลั่นนะคะตลอดเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวดีว่ากระทรวงพลังงานเตรียมรื้อโครงสร้างค่าไฟเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท9ดึง data center ที่แบกต้นทุนแทนมาประชาชนนะคะเรียกว่าประชาชนจะได้รับการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับเรื่องของชาวสวนยางที่มีเรื่องข้องใจอะไรกันอยู่นะคะโฆษกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจง3ประเด็นที่เป็นข้อข้องใจนะคะที่สื่อออนไลน์เขาเป็นเรื่องราวกันอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกับนับถอยหลังวันนี้โอ้โหอีกไม่กี่วันเองนะจะเลือกตั้งนะคะจะเลือกตั้งกันแล้วใครที่จะย้ายทะเบียนบ้านจะเพิ่มชื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำภายในวันนี้นะคะ17มิถุนายนเดี๋ยวกลับมาพักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งหวังผลักดันความร่วมมือทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับของภาคธุรกิจไทยในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโดยที่ผ่านมานั้นได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้ากันแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวก็จะครอบคลุมอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกันด้วยครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยและก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วนกันด้วยเลยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนกันด้วยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ครับพี่น้องจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบและครับพร้อมทั้งให้จัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้เร็วไวที่สุดแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้กลับประเทศและก็หลายกรณีเลยทีเดียวยังใช้เวลาค่อนข้างนานแหละครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็อาจจะมีการกระทำผิดซ้ำขึ้นได้อีกครับในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้ที่กระทำความผิดกลับประเทศนั้นมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อไปอีกว่าก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คำนึงถึงทั้งความมั่นคงของประเทศการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ควบคู่กันไปด้วยต้องช่วยกันเน้นย้ำและสื่อสารแหละครับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาลงทุนและเข้ามาประกอบกิจการโดยสุจริตแต่ว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลผู้บริโภคกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบเลยครับก็ได้สั่งสคบดูแลเรื่องนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่า แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดการระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และก็มีกลุ่มควันส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตรายกันด้วยครับโดยทางสคบต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้สะท้อนความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือลัดวงจรขณะชาร์จอาจลุกไหม้และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบด้วยว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่องซึ่งทางสคบก็มีอำนาจและครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่ได้ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหายโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านนั่นเองครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมบอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายและหากพบว่าแบตเตอรี่บวมร้อนผิดปกติหรือมีกลิ่นไหม้ก็ให้หยุดใช้ทันทีทันใดเลยล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการผลักดันเลมอนลอผ่านคณะรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีแล้วครับซึ่งกฎหมายเลมอนลอนี้รอคอยกันมากว่า10ปีแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่ครม.ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชหรือกฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอเข้ามาเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปแล้วครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองแหละครับว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นในขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้และก็มีหลายกรณีทีเดียวที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลแหละครับทำให้มันเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ากว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้กันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเลยครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมแหละครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองด้วยแหละครับตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่รวมสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยครับซึ่งต่อไปนี้หากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญแล้วครับที่ทางรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศไทยแล้วครับและถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611 66หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่เป็นระดับโลกข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกแถลงการระบุและครับว่าประเทศไทยนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกลเกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและครับในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดนั่นเองครับ ซึ่งประเทศไทยนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละครับว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติครับและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกกันต่อไปรวมไปถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับข่าวนี้ข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆก็กำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เขตเมืองที่คึกคักของกรุงเทพมหานครไปจนถึงลานหมู่บ้านอันเงียบสงบจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือได้นำพาผู้คนมารวมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันเลยครับในความเป็นเลิศช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญในการประชุมครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวครับความพยายามของคนทั้งประเทศไทยในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเตรียมงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีในการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครย้ำถึงประชาชนค่ะเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึงปีเนี่ยนะคะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ออกมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าให้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และสถานที่เลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเขาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะแต่ว่าเขาให้ไปตรวจสอบรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วก็สถานที่เลือกตั้งเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นเคยอยู่ข้างล่างข้างล่างลานข้างล่างอาจจะมีการย้ายขึ้นมาข้างบนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครที่ติดต่อกันไม่เกิน1ปีแล้วมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่แล้วก็ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะและจะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ที่ย้ายเข้ามาซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการยื่นขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่ท่านย้ายมาไม่เกิน1ปีภายในวันนี้ย้ำว่าวันนี้17 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกฎหมายที่กำหนดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการแจ้งกันแล้วก็มาถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี
0: ้ค่ะและการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตอย่างที่คุณชนันท์บอกไว้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569เท่านั้นหีบเปิดหีบนะคะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะคะแล้วก็สำคัญเลยเข้าไปเช็คได้เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com www นะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com แล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชนก็จะขึ้นให้เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะไป
1: ค
0: ีกันเลยคีกันเลย
1: พี่น้อยกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้ก
0: ็ค้นกันไปเลยนะคะเน็ตเราไม่ไปแต่ว่าเคยสำรวจแล้วนะคะผู้ฟังเคยเข้าไปเช็คแล้วก็คือของน้อยเนี่ยจะอยู่ที่เดิมของครั้งที่แล้วแล้วก็จะบอกนะคะย้ำเราว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าทั้งสก.
1: ก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้แล้วรวมถึงสก.เนี่ยพี่น้อยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: นะเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพนะ
0: เป็นคนมุ่งทหารย้ายทะเบียนบ้านไปกรุงเทพ
1: เป็นคนกรุงเทพนะส่วนดิฉันเนี่ยก็จะ
0: คนที่ไหนคะคุณไม่ใช่คนทุกที่เหรอคุณ
1: อะคนทุกที่แต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้มีสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นคนนนทบุรี
0: ค่ะนนทบุรีออกเสียงอย่างนี้เลยใช
1: ่
0: ไหมยังไงคุณผู้ฟังตามต่อกันนะคะเรื่องของค่าไฟต่างๆเพราะว่าน้ำมันก็ลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามกันตลอดเลยท่านนายกไปประชุมต่างประเทศนะคะจะมีประเด็นไหนที่จะเป็นข่าวดีให้ประเทศไทยของเราพร้อมกับ IMF ที่จะมีการประชุมช่วงตุลาคมนะคะเราก็จะมีย้ำกันแบบนี้ในสี่คลองรองข่าววันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17 กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21 มิถุนายนนี้ผ่าน5 ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา